0: 24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทย8โมงตรงนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ปภ.ทันทีก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพประชาชนคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้เวลา 8:00 น.จากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทันทีโดยจะมีนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีปภ.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานรวมไปถึงผู้ว่าราชการในลุ่มน้ำจังหวัดภาคกลางและผู้ว่าราชการทั่วประเทศเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมารวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์การคาดการณ์ปริมาณฝนลักษณะภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำด้วยจากนั้นในเวลา 12:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปที่กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วประชุมชี้แจงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สระแก้วและจะได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านด่านตำบลโคกปีคองก่อนที่จะออกเดินทางไปพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: และเมื่อเวลา 5:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ด้วยระบุว่าด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
4: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกโดยลีกเอกลุ่มที่3สาธารณรัฐเช็กแพ้กับโครเอเชียไป1ประตูต่อ2อังกฤษแพ้กับสเปนไป2ประตูต่อ3โดยกลุ่มนี้สเปนนำอันดับ1ตามด้วยโครเอเชียอยู่อันดับ2ส่วนผลนั้นลีกบีกลุ่ม1มาซิโดเนียเหนือแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป0ประตูต่อ3สโลเวเนียเสมอกับสกอตแลนด์ไป0ประตูต่อ0กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็นำอันดับ1ตามด้วยสกอตแลนด์อยู่อันดับ2ขณะที่โปรแกรมทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไทยมีลุ้น2เหรียญทองจากกรีธาวิ่ง200เมตรหญิงจากจิรภัทรขันอ่อนตาในเวลา 17:25 น.ต่อด้วยในเวลา 17:45 น.วิ่ง200เมตรชายบิวภูริพลบุญสอนก็กำลังลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองในไอจินาโกย่าเกมสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
5: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอและรับฟังทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายนักมากที่ควรเพราะว่ายังคงมีฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้นะครับมาตามนัดครับคุณผู้ฟังตามประกาศแล้วก็คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่บอกว่าประเทศไทยต้องระมัดระวังฝนตกหนักจนถึงวันนี้27กันยายน2569ทำให้ในหลากหลายพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาเจอกับเรื่องน้ำท่วมน้ำขังบางพื้นที่จะเจอกับน้ำป่าแล้วก็ในส่วนของดินโคลนที่มันมากับน้ำด้วยนี่นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกยังคงให้การช่วยเหลืออยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับแต่มาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้28กันยายนเนี่ยในมิติของความสำคัญของชาติเรานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะครบรอบ109ปีวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับซึ่งกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะครับซึ่งก็จะจัดอย่างพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้นะครับโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือช่วงวันที่6กันยานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้บอกว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในปีนี้วันที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยธงไตรรงค์นะครับให้เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวท้ายหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นะครับมี3สีด้วยกันครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับก็คือประชาชนนั่นเองสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเพื่อให้การรณรงค์การเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี69นี้เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของทุกเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการไปยัง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศให้ร่วมการประดับธงชาติไทยณที่หน่วยงานพร้อมทั้งเชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจพระบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยที่บริเวณอาคารสำนักงานแล้วก็อาคารบ้านเรือนตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งก็จะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบนะครับปฏิบัติราชการกากีอาสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จะมีการจัดกำหนดจัดกิจกรรมที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครกรุงเทพนะครับมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกกำลังพลทุกระดับชั้นพนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกันร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้องเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและในความเป็นทหารไทยนั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นำมาพูดคุยกันนะครับและอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีคุณผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องของความคืบหน้านะครับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมซึ่งในการจัดพระราชพิธีนะครับเพื่อให้เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีคือในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.นะครับจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมนะครับเวลา 7:00 น.มีพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในวันเดียวกันเวลา 16:30 น.จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหลังจากนั้นในวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 น.จะเป็นการเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นจะอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมนะครับเวลา 17:00 น.จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนในวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 น.จะเป็นการเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นจะมีการอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในวันเดียวกันนะครับคือวันที่19ธันวาคมเวลา 17:00 น.จะมีพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดทั้งพระราชพิธีนะครับคือระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมซึ่งการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประกอบด้วย6ริ้วขบวนด้วยกันนะครับซึ่งริ้วขบวนแรกเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับริ้วขบวนที่2เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับคุณผู้ฟังจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดมีกำลังพลฉุดลากราชรถมีขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับต่อมาคือริ้วขบวนที่3คือการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตตกฐานริ้วขบวนที่4นะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาคือริ้วขบวนที่5นะครับเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6ริ้วขบวนสุดท้ายคือการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นริ้วขบวนของกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งนะครับโดยจะมีการซักซ้อมย่อยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพริ้วขบวนต่างๆเนี่ยเขาจะทำการซ้อมย่อยกันในวันที่31ตุลาคมวันที่15พฤศจิกายนและวันที่22พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่6ธันวาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่12ธันวาคมก่อนที่จะมีการตรวจความพร้อมก ่อนเข้าสู่ขั้นตอนพิธีจริงในวันที่14ธันวาคม14ธันวาคมเนี่ยก็คือตรวจความพร้อมทั้งหมดนะครับ15ธันวาคมก็จะเริ่มพระราชพิธีจริงนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็นำมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามแล้วก็รับทราบกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: มากลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวเรามาติดตามกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับหลากหลายพื้นที่ยังน่าห่วงกันอยู่บางคนบอกว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยนะครับมวลน้ำก็เข้าสู่พื้นที่น่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ฟังในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยได้ไปเห็นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับน้ำเนี่ยครึ่งลำตัวเนี่ยเหลือเอวขึ้นมาแล้วนะครับเดินลุยน้ำอยู่ก็บอกว่าในส่วนของภาพดังกล่าวที่เห็นเนี่ยก็ให้น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าต้องเจอกับเรื่องของมวลน้ำคราวนี้เมื่อน้ำเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่มันก็ลำบากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งบูรณาการเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดนะครับกองทัพบกนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการดูแลในแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดนะครับทางด้านของพลเอกพนาคและปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็คือหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาแล้วก็ให้เร่งทำความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับที่ผ่านมานะครับเราได้มีการตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีอยู่เสมอนะครับดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยหน่วยทหารเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ได้ทันทีนั่นก็หมายความว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับจากการตรวจแล้วก็การติดตามสถานการณ์ในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นะครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับหลากหลายจังหวัดที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำหน่วยทหารก็เข้าพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาร่วมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3แล้วก็ในส่วนของอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับมีการตั้งเป็นผนังกั้นน้ำสแตนเลสที่บริเวณด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมนะครับความยาวตลอดแนวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180เมตรก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าสู่ในส่วนของโบราณสถานคราวนี้ที่ต้องระมัดระวังก็คือที่วัดชัยวัฒนารามนะครับแล้วก็ที่บริเวณพระตำหนักสิริยาลัยซึ่งก็ได้มีการติดตามสถานการณ์กันอยู่ในขณะนี้ขณะที่อำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของใกล้เคียงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาได้มีการสร้างสะพานไม้ชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาแล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเจอกับเรื่องของน้ำท่วมการเดินเข้าออกพื้นที่ชุมชนมันก็มีความลำบากนะครับก็ไปสร้างสะพานไม้ให้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อีกด้วยนะครับต่อมาคือในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองโดนทุกปีคุณผู้ฟังครับที่อำเภอโผงเพงป่าโมกเนี่ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับก็ที่ริมตะลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่ที่4ของตำบลโผงเพงทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ก็สนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ร่วมกับในส่วนของราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเขาก็ไปช่วยกันด้วยนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทางด้านของมณฑลทหารบกที่12กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็ในพื้นที่ของกบินบุรีด้วยนะครับที่ลพบุรีศูนย์สงครามพิเศษนะครับเขามีการตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษนะครับพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันในพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็จะมีที่สุรินทร์ที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยกองพันทหารม้าที่28ก็ ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยังไงก็ตามก็คือต้องติดตามปริมาณฝนแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันอีก1วันนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในวันนี้ไปไหนมาไหนสัญจรไปมาติดตามสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันร่างกายโดนละอองฝนแล้วอาจจะไม่สบายได้เพราะว่าหลายคนขณะนี้ก็โอ้โหป่วยกันไปแถบๆคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันต่อคุณผู้ฟังในเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสาเขามีการสรุปยอดนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา15วันหลังจากการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ใหม่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทุกเหล่าทัพเลยมีน้องๆชายไทยนะครับที่มีคุณสมบัติเนี่ยเขาสมัครใจเข้ามาเป็นพลทหารอาสากันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหมื่นกว่านายแล้วเนี่ยนะครับยอด15วันที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยทุกเหล่าทัพเขาก็ดูแลกันอย่างเต็มที่สามารถที่จะสมัครได้นะครับจนถึงปี2570เดือนมกราคมวันที่24นะครับระบบเปิดรับสมัครอยู่ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้คงต้องล่ำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM playlist non-stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม
3: ่ Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ทุกๆครั้งที่เธอคงคิดว่าฉันใช่ไหมแต่ว่าไม่ถึง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่ม50ล้านบาทช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาหลังได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงหรือยัง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่ม50ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแรงประสานจังหวัดช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
3: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดไปจนถึงถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วและเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาคงเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนปภ.จึงได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีกจำนวน50ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยให้มีความรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ปภ.ได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักงานประกันสังคมย้ำมติกกต.เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากเดิมกำหนดไว้วันที่27กันยายน2569ไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตลอดจนความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4: ขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ต ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกข้อชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิต จำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตอดหูดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ 3. ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิ และอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีเลิกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้เจ็ดเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้สิบการน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรมันฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่ม ทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีเนาะสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงของน้องเน่ๆนะคะน้องแพรวนติการอํารอยสาวน้อยวัย16จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะแล้วก็น้องได้แชมป์มาครองจริงๆนะคะเช้านี้เราก็เลยพี่เทพจัดมาให้นะคะก็เรียกว่าวักกันแต่เช้าเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นวันแบบสบายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็เรียกว่าคือในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยก็แบบว่าหัวใจจะวายกันเลยทีเดียวนะคะต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของน้องเพราะว่าเมื่อวันที่23นะคะกันยายนที่ผ่านมาก็น้องๆที่มีการร้องแล้วก็วันที่24มีการประกาศผลนะคะว่าน้องจะได้แชมป์หรือเปล่าโอ้ยคนไทยหัวใจจะวายอย่างที่บอกกันเป็นแถวๆนะคะลุ้นว่าน้องนี่จะได้กันหรือเปล่าสุดท้ายน้องก็ทำได้จริงๆนะคะก็เรียกว่านะคะสาวน้อยจากภูเก็ตเนี่ยเธอเก่งจริงๆแล้วก็เธอสามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยนะคะก็เรียกว่าดังไกลในระดับโลกจริงๆก็ว่าได้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยากจะนำเสนอกันตั้งแต่เช้านี้นะคะแต่ว่านะคะจากที่พูดมาตรงนี้นะคะลองมาฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยให้ความคิดเห็นทำไมน้องถึงได้ตรงนี้นะคะเริ่มกันที่นะคะบอกว่าพิธีกรก็บอกว่าน้องที่ได้ตรงนี้มาคือทุกคนเนี่ยลุกตบมือกันหมดเลยนะคะคนแรกเลยนะคะอย่าง KSI นะคะชื่อจริงก็คือคุณโอลาจีตโอลายิก้าวินเลียมโอลาทิจินะคะหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของเจเจเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นนักดนตรีเป็นแร็ปเปอร์วัย33ปีเท่านั้นแล้วก็ดังระดับเขาเรียกว่าโลกเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับเชิญมารายการนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคือผมเนี่ยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของคุณแล้วผมกลายเป็นแฟนคลับของคุณไปแล้วเรียบร้อยนะคะโชว์เนี่ยมันยอดเยี่ยมหลุดโลกไปเลยคุณควรที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆมันบ้าคลั่งสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะอย่างเมลบีบอกว่าฉันดีใจจริงๆที่กดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอเพราะว่าเธอไม่ได้มีแค่เสน่ห์บนเวทีที่ดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเท่านั้นแต่ว่าเธอยังสามารถที่จะเขาเรียกว่ามาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตก็คือประเทศไทยที่ที่ฉันชอบไปมากเลยทีเดียวสิ่งที่เธอนำมาสู่การแข่งขันในครั้งนี้มันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่เหมือนใครจริงๆแล้วเธอก็อายุเพียง16ปีเท่านั้นเธอไม่ชนะในครั้งนี้อันนี้ว่าเป็นคำๆนะคะเธอบอกว่าเธอจะขายบ้านของฮาวีทิ้งซะเลยส่วนทางโซเฟียเวอร์การ่าบอกว่าเนเน่ฉันว่าตอนนี้คนทั้งโลกคลั่งไคล้เธอไปแล้วเพราะไม่มีใครเหมือนเธอในตอนนี้เธอมีเอกลักษณ์มากและวงการเพลงล็อกก็คงจะรู้สึกแล้วก็หยุดฟังเธอไม่ได้จริงๆทำได้ดีมากๆขอบคุณที่มารายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆส่วนอีกหนึ่งคนนะคะก็กรรมการอย่างฮาวิแมนเดลบอกว่านี่คือคนที่มีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดแล้วก็เป็นไวรัลที่สุดเท่าที่เคยมายืนอยู่บนเวทีตรงนี้และเมื่อกี้ผมก็ยืนอยู่ข้างคุณพ่อของคุณด้วยมันเหลือเชื่อจริงๆสมควรที่จะชนะอเมริกาโหวตตรงนี้ให้กับเธอได้เงิน1ล้านเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐตรงนี้ไปจริงๆนะคะส่วนทางพิธีกรอย่างเทอร์รี่ครูซตรงนี้บอกว่าตอน7ขวบเนี่ยเธอหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะคะว่าอยากจะเป็นล็อกสตาร์แต่ว่าตอนนี้ความฝันของเธอก็กลายเป็นจริงแล้วด้วยนะคะก็ตบมือให้เธออีกสักหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่านะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดแล้วก็นำเสนอกันในเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่มีการประกาศผลกันไปชุดแดงของน้องเนเน่นะคะน้องแพรวรัติการอํารอยค่ะเขาบอกว่าเธอก้าวขึ้นเวทีด้วยชุดสีแดงตรงนี้นะคะบอกว่าชุดนี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรก็เริ่มต้นกันจากเขาเรียกว่าเป็นภาพจินตนาการของคุณแม่ของเธอที่อยากจะเห็นเนเน่เนี่ยเปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังความเป็นร็อกจากความรู้สึกแล้วก็ไอเดียของคุณแม่เนี่ยมีการถ่ายทอดส่งต่อให้กับพี่ไอซ์ซึ่งนำมาเป็นการพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์เพื่อให้เห็นเขาเรียกว่ามันเป็นทิศทางของชุดที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่หมอหญิงนะคะเป็นการถ่ายทอดเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการ ให้กลายเป็นชุดที่มันจริงๆออกมาตรงนี้ด้วยนอกจากในด้านของชุดโทนสีแดงแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกดีไซน์เนี่ยคอสูงตรงนี้ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันโครงเหล็กที่มันดูแข็งแรงแล้วก็โดดเด่นด้วยเพิ่มความดุดันความเข้มแข็งเขาเรียกว่ามันมีเข็มขัดหนังมีหมุดของโลหะตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรายละเอียดก็คือมีโซ่ตรงนี้ด้วยพร้อมกับมีการจับเด็บรอบเอวหรือไม่ก็เป็นด้านหน้าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีของน้องเดนนี่เนี่ยมันดูสง่างามแต่ว่ามันมีแฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งทรงพลังแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือชุดนี้เนี่ยมันคือการนำผ้าของไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นเพียงเขาเรียกว่าเป็นพื้นเรียบนะคะเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะถูกดำมาตีความหมายใหม่ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันการร่วมสมัยแล้วก็ผสมผสานความเป็นไทยเนี่ยเข้ารวมกันกับแฟชั่นของร็อกบนเวทีแล้วก็เพื่อให้ชุดเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงความสง่างามเท่านั้นแต่ก็ยังมีคงในด้านของตัวตนแล้วก็เรื่องราวความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าเป็นครอสเพย์ตรงนี้ก็คือรองเท้าจากพี่เข็มที่ช่วยเติมความเข้มแข็งหรือไม่ก็ลงตัวของความเป็นร็อกให้มันชัดเจนขึ้นจากภาพที่ในใจของคุณแม่ตรงนี้สู่ในด้านของพี่ไอซ์นักออกแบบแล้วก็นำมาสู่ความเขาเรียกว่ามันเป็นจริงโดยคุณหมอมันคือพลังมีความมั่นใจโดยที่ไม่ต้องอธิบายว่าล็อกสตาร์นะคะแล้วก็ความเป็นไทยในลุคของน้องเนี่ยมันเพิ่มพลังหรือว่ามันเป็นอะไรที่เปล่งบนเวทีได้สุดยอดจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะพูดแล้วก็หยิบยกขึ้นมาในเช้าวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็มีพลังมีความเข้มแข็งตรงนี้แล้วมันขับเคลื่อนระหว่างเสียงกีตาร์ที่น้องๆที่น้องเนเน่เล่นเนี่ยมันพุ่งแล้วก็มีจังหวะกลองที่สุดแน่นนะคะเป็นโชว์ของน้องเนเน่ที่มันมีเสน่ห์แล้วก็ร่วมกับกีตาร์ที่น้องเล่นนะคะร้องนำร่องตรงนี้หรือไม่ก็ตำแหน่งมือกลองด้านหลังที่เขาเรียกว่าเป็นคอยหวดในด้านของจังหวะมันกระแทกใจแบบสุดๆไปเลยทำให้มันกลายเป็นอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสที่ทำให้เขาเรียกว่าชาวเน็ตเนี่ยสนใจแล้วก็มีแฟนเพลงเนี่ยทั่วโลกเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาถามว่านะคะมือกลองที่อยู่ด้านหลังของน้องเนเน่เนี่ยผมสีแดงเนี่ยเธอคือใครเธอคือพาวลีน่าลียาเลอันคือมือกลองนะคะจากเขาเรียกว่าเป็นนักร้องจาก The Warning ของวงทริปเขาเรียกว่ามันเป็นล็อกจากของประเทศเม็กซิโกซึ่งก็รวมตัวกันของ3พี่น้องสายล็อกตรงนี้ที่โด่งดังระดับอินเตอร์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวงร็อกเจนใหม่ที่มาแรงในขณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเจอน้องเนเน่นะคะที่ว่าน้องได้รับรางวัลกลับมาก็สามารถที่จะไปเจอน้องได้นะคะที่ภูเก็ตค่ะหรือไม่ก็ตลาดท้ายรถนาคานะคะก็บอกว่ามันทำให้จากเมื่อก่อนนี้กลายเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดกลางคืนที่คนส่วนใหญ่ก็เดินทางนะคะไปจับจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็ซื้อของกันแบบกลางคืนแต่ว่าตรงนี้มันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สุดฮอตของคนภูเก็ตนะคะหลังจากที่น้องเนเน่ไปแจ้งเกิดที่อเมริกาก็ทาเลนต์ตรงนี้ก็ใครที่อยากจะไปเที่ยวไปชมนะคะเป็นสายสวรรค์ของสตรีทฟู้ดก็มีร้านอาหารมากมายขนมไทยมีหมูสเต๊ะด้วยสายแบบโซนช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าชายหาดก็มีสินค้าแฮนด์เมดก็มีนะคะหรือไม่ก็จะเป็นโซนกิจกรรมเป็นงานเรียกว่างานคราฟต์โซนเวทีของการแสดงดนตรีสดก็มีเหมือนกันระบบแสงสีเสียงก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะเขาเรียกว่าไปเช็คอินที่ตลาดนาคาภูเก็ตหรือไม่ก็ไปชมดนตรีสุดมันจากน้องเนเน่แล้วก็วงโอโซนกันได้นะคะก็ไปชมแล้วก็ไปเชียร์น้องตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะแนะนำถือว่าน้องก็มีอะไรที่ดีๆแล้วก็นำเสนอแล้วก็ส่งให้ในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือน้องฟ้าใหม่นางสาวแทนฤทัยพันธุมณีและก็คุณพ่อค่ะวันนี้นะคะน้องมีในด้านของคำแนะนำเกี่ยวกับน้องๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวอะไรมาฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้พ่อ ไปเห็นว่ามีทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกเด็กแล้วก็เยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2570ฟ้าใหม่มีคำแนะนำเพื่อนๆที่จะส่งผลงานยังไงบ้างนะลูก
2: รางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นประจำทุกปีค่ะโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและยังมีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมค่ะ
1: คุณสมบัติพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับเด็กแล้วก็เยาวชนจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีครับแล้วก็มีผลงานเช่นเป็นผู้ชนะการประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมครับแล้วก็เป็นผลงานที่เข้าร่วมประกวดหรือไปเข้าร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่30กันยายน2569นี้แหละครับ
2: แต่ละรางวัลนะคะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประเภทบุคคลด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมก็จะต้องมีเอกสารคำบรรยายรายละเอียดพฤติกรรมจำนวนไม่เกิน10หน้าเป็นต้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
1: เขาจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสำเนากิตติบัตรเนี่ยต้องมีนะครับภาพถ่ายโล่รางวัลประกาศนียบัตรเกียรติบัตรต่างๆครับตลอดจนไปถึงข้อมูลของรายละเอียดการแข่งขันซึ่งเราก็คงจะต้องส่งหลักฐานตามนั้นให้ครบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับ
2: จากนั้นก็ส่งตามหน่วยงานที่เขากำหนดรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นส่งผ่าน17หน่วยงานที่เขาระบุค่ะส่วนรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติส่งผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดระบบตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ถ้าผลงานผ่านเกณฑ์ของเขานะครับก็จะได้เข้ารับโล่รางวัลและก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับส่วนวันเวลาก็จะมีการกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: รางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติประวัติของชีวิตเลยหนูเองก็เคยส่งเมื่อปี2567ค่ะได้รับเป็นเกียรติบัตรปีนี้ก็จะส่งเข้ารับการคัดเลือกอีกค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ
1: ปีที่แล้วนะครับมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งสิ้น 1,462 คนเลยนะครับก็เป็นจำนวนที่เยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้น้องๆหนูๆเด็กๆและเยาวชนเนี่ยนะครับได้มีขวัญมีกำลังใจแล้วก็เขาเปิดรับสมัครถึงวันที่6ตุลาคมนี้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับรีบๆทำเอกสารผลงานกันได้เลยนะครับ
2: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทนฤทัยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณน้องฟ้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะใครนะคะที่มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีๆนะคะส่งผลงานการคัดเลือกในด้านของเด็กและก็เยาวชนดีเด่นนะคะหรือไม่ก็เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินะคะของทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะอยากเก็บไว้นะคะรีบส่งผลงานกันเข้ามานะคะของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เรียกว่านะคะรับสมัครกันจนถึงวันที่6ตุลาคมอย่างที่น้องบอกนะคะก็รีบๆหน่อยก็แล้วกันนะคะอยากเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rtaa.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ก็กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของน้องๆแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอก็รู้ว่าเป็นอะไรที่ดีๆเหมือนกันนะคะซึ่งทางเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าการจังหวัดยโสธรนะคะบอกว่าทางจังหวัดยโสธรสร้างประวัติศาสตร์ในด้านของการพัฒนาเด็กปฐมวัย IQ เด็กป.1เนี่ยพุ่งทะลุยาน102.145% นะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้บอกว่าคือผลสำเร็จตรงนี้เนี่ยครั้งสำคัญในด้านของการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้นทุนของมนุษย์นะคะทางจังหวัดยโสธรก็โดยมีการระบุด้วยนะคะว่าจากผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาหรือไม่ก็ IQ ที่เรารู้จักกันในกลุ่มของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปี2569ซึ่งก็จัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีกลุ่มนะคะกลุ่มเสี่ยงที่มีการประเมินทุก5ปีพบว่าทางจังหวัดยโสธรทำผลงานได้โดดเด่นแล้วก็มีการก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งด้วยโดยมีค่าเฉลี่ย IQ สูงถึง 102.145 จุดนะคะก็บอกว่าซึ่งไม่เพียงแต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของเขตสุขภาพที่10แต่ว่าที่บันทึกไว้ก็คือ 99.607 จุดนะคะแต่ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศนะคะอยู่ในระดับที่ 96.734 จุดอย่างชัดเจนซึ่งสถิติดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นในด้านของการพัฒนาการที่เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยจากเดิมในปี2569ที่มันเคยอยู่ในระดับที่91.9 นะคะตรงนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น 97.1 จุดในปี2564ค่ะจนในที่สุดทางจังหวัดยโสธรก็สามารถที่จะก้าวทะลุเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้ระดับสากลนะคะเข้าสู่กลุ่มของจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย IQ เนี่ยเกิน100จุดได้สำเร็จเป็นประวัติการตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็โดยทางจังหวัดเนี่ยมีการผลักดันก็คือแผนในด้านของการพัฒนาทางจังหวัดยโสธรบอกว่ามีการเขาเรียกว่า3พลัง3เร่ง3ลดแล้วก็มี3เติมตรงนี้ในด้านของการรณรงค์เป็นแคมเปญเด็กยโสธรโกอีหลีตรงนั้นเขาบอกว่าด้วยวิถีชุมชนเป็นการผนึกในด้านของพลังกลไกบวรก็คือมีบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมการมีการปรับพฤติกรรมลดในด้านของการติดจอตรงนี้สำหรับน้องๆด้านของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการคืนเวลาคุณภาพแล้วก็มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็กๆให้มีการเติบโตตามธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดยโสธรก็ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานภาคีในด้านของด้านสาธารณสุขด้วยด้านของการศึกษาแล้วก็ยังทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็มีการบูรณาการกันตรงนี้ว่าจะทำกันอย่างไรนะคะให้หลากหลายพื้นที่แล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยมีคะแนนเพิ่มเกินนะคะ100จุดตรงนี้ด้วยถือได้ว่าทางจังหวัดยโสธรก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดนะคะว่าเด็กและก็เยาวชนของทางจังหวัดมีความพร้อมเต็มที่ในการเติบโตเป็นบุคคลบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งปัญญาและก็ฉลาดแหลมคมมีอารมณ์ที่มั่นคงด้วยพร้อมที่จะมีการพัฒนาหรือไม่ก็มีการขับเคลื่อนสังคมในทศวรรษที่21ต่อไปด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายจังหวัดก็ถ้าทำได้แบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ลดในด้านของปัญหาในด้านของหน้าจอด้วยปัญหาในด้านของสุขภาพนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะติดจอมากเกินไปนะคะทำให้สุขภาพไม่ดีด้วยจะต้องไปหาคุณหมอหรือไม่ก็ในด้านของแสงสีฟ้าจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์มือถือหรือไม่ก็แท็บเล็ตเนี่ยมันสะท้อนในด้านของสายตาแล้วก็ทำให้น้องสายตาสั้นแล้วก็จะต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็ใส่แว่นกันด้วยตั้งแต่อายุยังน้อยกันอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงของฝนตกแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ก็ประสบในด้านของน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หลากหลายอำเภออย่างที่บอกไปเมื่อวานนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็หลากหลายครอบครัวก็มีความที่ก็ เดือดร้อนกันอยู่แต่ว่าทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ดูแลแล้วก็ส่งในด้านของกำลังพลให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้นะคะก็คุณหมอมีการแจ้งเตือนนะคะว่าเฝ้าระมัดระวังในด้านของถ้าใครเนี่ยจะไปเก็บในด้านของเห็ดตรงนี้มันอาจจะมีพิษด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่21ตรงนี้นะคะบอกว่ามีการเสียชีวิตแล้ว1รายนะคะก็ที่ของทางนครราชสีมานะคะเพราะว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยเห็ดป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตามฤดูกาลตามธรรมชาตินี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังตรงนี้บอกว่า10เห็ดที่มันอาจจะมีพิษตรงนี้มีเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกขาวเห็ดระโงกจุดเห็ดระโงกเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดหมวกจีนค่ะเห็ดที่ควายเห็ดที่วัวเห็ดน้ำหมึกนะคะพี่วิวก็ไม่เคยเห็นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีเห็ดดอกกล้วยกรดด้วยค่ะเห็ดปากแห้งนะคะอาการง่ายๆที่ถ้าเราได้รับในด้านของถ้าเรารับประทานไปว่าเห็ดมันมีพิษจะเป็นอย่างไรคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียวิงเวียนศีรษะนะคะหรือไม่บางคนอาจจะเรียกว่าประสาทหลอนก็ได้ชักหมดสติตับหรือไม่ก็ไตวายได้แล้วก็รุนแรงที่สุดก็คืออาจจะทำให้เสียชีวิตนะคะวิธีการป้องกันง่ายๆก็ดูด้วยนะคะว่าเห็ดป่าที่เราไม่รู้จักอยากเก็บมารับประทานนะคะอย่าเชื่อในด้านของการวิธีคือว่าอย่างวิธีแบบโบราณว่าเราซื้อเห็ดมาจากนะคะตรงนี้แล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรก็หมั่นดูว่าเราซื้อจากแหล่งที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะหากว่าเราไม่มั่นใจก็อย่าเก็บมากินก็แล้วกันหรือไม่ก็ถ้ามีข้อสงสัยก็นะคะหยุดทันทีหรือไม่ก็ส่งโรงพยาบาลเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะชีวิตของเราก็ดูแลให้ดีที่สุดหรือไม่ก็นะคะถ้าเราไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่กินด้วยหรือไม่ก็ลองโทรนะคะสายด่วนของทางกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะว่าเห็ดชนิดนี้นี่สามารถที่จะรับประทานได้ที่สายด่วน1422นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็นะคะวันพรุ่งนี้นะคะในด้านของสำหรับกิจกรรมค่ะวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะซึ่งก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะในอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะแล้วก็จะมีในด้านของผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งกายปฏิบัติข้าราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงของเวลา8นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะสวมชุดสุภาพนะคะชุดประจำถิ่นก็ได้เป็นชุดพื้นเมืองก็ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวกันโดยพร้อมเพรียงนะคะส่วนในด้านของทางกองทัพบกค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็ในช่วงของเวลา8นาฬิกาก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันที่ลานด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์กองทัพบกภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทางกองทัพบกมีกำลังพลด้วยทุกระดับนะคะพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยร่วมร้องเพลงชาติไทยให้ดังกึกก้องแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของทหารไทยตรงนี้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกันที่ญี่ปุ่นนะคะก็ทำกันอย่างไรให้ธงชาติไทยเราไปสวายกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะในกีฬาแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ของนครไอจินะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็หลากหลายเรียกว่ากีฬาที่ได้ในด้านของนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญทองแดงเหรียญเงินก็ได้มาหลายเหรียญแล้วนะคะก็อาจจะบอกไม่หมดนะคะในช่วงของเช้าวันนี้ค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์กันด้วยค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขเธอมากับฝนสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนพื้นที่น้ำท่วมกำชับเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพยังเลี่ยงลุยน้ำหากไม่จำเป็นระวังไฟดูดไฟฟ้าช็อตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบตอนนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามและดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้กรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมสำหรับโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มอาการทางผิวหนังและตาอักเสบโรคสุกใสและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำขอให้สวมรองเท้าบูทหรือสวมรองเท้าหุ้มโสหรือรองเท้าหุ้มสูงหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมหลังสัมผัสน้ำควรล้างเท้าและร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีพร้อมเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมและหากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงผื่นตาแดงท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากควรรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟดูดและไฟฟ้าช็อตไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัว

0: เปียกรวมถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟเสาไฟที่บริเวณที่มีสายไฟเสาไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยโดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669สอบถามโรคและภัยสุขภาพที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422และสายด่วนสุขภาพจิต1323นอกจากนี้กรณีต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นสามารถติดต่ออาทิสายด่วนรัฐบาล1111และสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784และช่วงหน้าต่างโลกมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศรีครับ
1: ของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งและไฟดับเป็นวงกว้างทางภาคตะวันออกของสหรัฐผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่มีผู้โดยสารหลายร้อยคนล่มเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย64คนแล้วในขณะที่ทางการขยายเวลาค้นหาผู้สูญหายอีกหลาย10ชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดจนอาคารที่พักอาศัยในย่านท่องเที่ยวใจกลางกรุงเอเธนส์ของกรีซพังถล่มลงมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนแล้วในขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกราว6คนที่อาจถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังสหรัฐและจีนเห็นพ้องจัดตั้งช่องทางการสื่อสารทวิภาคีเพื่อรับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
0: ปีท้ายที่กองทัพบกโดยททป.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยบริจาคได้ณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของบริจาคได้ในเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0610260370และ0610263074คนไทยไม่ทิ้งกันรวมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจกันประดับธงชาติไทยณอาคารบ้านเรือนและร่วมยืนตรงเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 8:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: คืนนี้ดูหนังป่ะ
4: ดูดิชวนแฟนยัง
3: ชวนแล้ว
4: แล้วเพื่อนอะ
3: ส่งแชทไปแล้ว
4: พ่อแม่ล่ะ
3: เดี๋ยวโทรชวน
4: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
3: คืนนี้ดูหนังป่ะ
4: ดูดิชวนแฟนยัง
3: ชวนแล
4: ้
3: ว
4: แล้วเพื่อนอะ
3: ส่งแชทไปแล้ว
4: พ่อแม่ล่ะ
3: เดี๋ยวโทรชวน
4: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคอาคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้อง

0: ากไม่เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนออย156
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: ับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1565
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
3: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
4: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายลึงเริ่มจันทร์ที่28กันยายนนี้20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
3: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
8: ก็เพียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM Fandom Life
3: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจิน Native 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
4: ริวจินตัวจริงต้อง
6: กินหวาน100ครับ
4: กินหวาน100
3: จริงไหมพี่ริว
6: 20คะแนน
4: ให้20เต็มเลยนะฮะ
6: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
3: ข้อสุดท้ายคร
6: ับเดวจินพัจจิ
3: ต้อง
6: มีมาเทิร์นน่ารัก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับการไฟฟ้านครหลวงแจ้งยกเลิกการดับไฟตามแผนปรับปรุงระบบวันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมขังสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอ็นานี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แจ้งยกเลิกการดับไฟเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนเดิมในวันที่27กันยายนนี้ทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดย MEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมจัดเจ้าที่ดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมงขณะที่ล่าสุดเช้านี้กรุงเทพมหานครรายงานถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงมากกว่า15เซนติเมตรรวม31เส้นทางเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ทำหลายคนย้อนถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554แต่สถานการณ์ครั้งนี้เหมือนหรือต่างจากปี54แค่ไหนและระดับน้ำแบบใดที่ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามได้ในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
4: รู้ทันภัยพิบัติฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็กระทบต่อการเดินทางในหลายจุดจนเกิดเป็นคำถามว่า

0: สถานการณ์ครั้งนี้มันกำลังจะไปซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2554หรือเปล่าผู้ฟังคะแต่ว่าถ้าเราดูที่มาของน้ำจะพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะเพราะปี2554เป็นมหาอุทกภัยขนาดใหญ่ที่มีทั้งน้ำฝนแล้วก็มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือน้ำเหนือโดยที่นครสวรรค์เคยมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแม้ว่ากรุงเทพจะเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ำจากต้นน้ำยังห่างจากระดับสูงสุดของปี54อย่างมากค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ทันเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าน้ำสูงกี่เซนติเมตรแต่ต้องสังเกตแนวโน้มของน้ำด้วยนะคะถ้าน้ำยังท่วมขังแล้วก็ค่อยๆลดลงหลังฝนหยุดอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของน้ำรอการระบายแต่ถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ฝนหยุดแล้วหรือว่าน้ำเริ่มมีการไหลแรงเข้ามาในพื้นที่นั่นคือสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จุดที่ประกาศเตือนภัยน้ำหลากประชาชนควรที่จะเตรียมย้ายรถย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงหรือหลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำค่ะเพราะว่าภัยจากน้ำท่วมไม่ได้วัดกันเพียงแค่น้ำสูงแค่ไหนแต่ต้องดูด้วยว่าน้ำมาจากไหนเพิ่มเร็วแค่ไหนแล้วก็กำลังจะไปในทิศทางไหนนี่คือสัญญาณที่ประชาชนต้องรู้ทันเพื่อที่จะเตรียมการรับมือสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หลายภาคส่วนของรัฐบาลว่าทำไมจะต้องมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: ัง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย์นอนพักให้เต็มที่พรุ่งนี้จะได้มีแรงเริ่มต้นใหม่กันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
8: กินนะ

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ก๊อบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยอูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟิน

0: าซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผู้ว่าชัชชาติยังห่วงพื้นที่ลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีเร่งช่วยเหลือประชาชนขณะที่แยกบางกะปิน้ำยังท่วมสูงสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศเช้าวันนี้ณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำสารวาการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าปัจจุบันร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคตะวันตกทำให้สถานการณ์ฝนในกรุงเทพรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยฝนปัจจุบันเปลี่ยนจากฝนลมมรสุมปกติตามฤดูกาลมีระดับเบาถึงปานกลางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเพิ่มเติมในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังส่วนพื้นที่รับฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยส่วนคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตสำหรับแนวทางจากนี้จะเน้นการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงแล้วจึงจะสามารถไล่สูบน้ำออกจากซอยย่อยต่างๆได้ด้านสน.ลาดพร้าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังล่าสุดบริเวณ4แยกบางกะปิระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร30เซนติเมตรขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเด็ดขาดไม่ควรนำรถทุกชนิดเสี่ยงขับฝ่าน้ำเนื่องจากระดับน้ำสูงอาจทำให้รถดับและเกิดอันตรายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวอยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่มีประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนแจ้งคืบหน้าน้ำท่วมขังบริเวณแฟลตคลองจันเสรีไทยซอย5อย่างสูงและไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่เช้าวันนี้รวมทั้งขาดแคลนอาหารจึงแจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดำนาปลูกข้าวที่มณฑลทหารบกที่37บูรณาการกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: มณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติ

0: ัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าที่เกษตรในพระองค์และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครอบครัวให้กับนายเล่าซามาเยอร์อายุ78ปีประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายคนพื้นที่นาประมาณ12ไร่3งานเศษกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยลดรายจ่ายค่าจ้างแรงงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
1: ทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk Arom
3: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
6: สวัสดีครับ
7: จูเนียร์ครับ
6: มาครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: คันนี้ว่าคันนี้ว่าคันนี้ว่าคนไม่ใช่หมาก็ชอบคันนี้ว่า
4: อาหารแมวและสุนัขคันนี้ว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
9: คือนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
8: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
9: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
4: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ของแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้อง

0: EFM ขอขอบคุณ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังอุทกภัยสั่งรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีแถลงหลังกลับจากลอนดอนสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเร็วที่สุดพร้อมสั่งการรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อเวลาประมาณ 10:20 นาทีก่อนนำคณะแถลงข่าวที่อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองระบุภาพรวมสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่และตกต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ซึ่งได้มีการประสานกับนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่รายงานให้ทราบโดยตลอดและได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนการบริหารจัดการบริเวณปริมณฑลจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ตลอดจนมีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยจะมีการจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยสภาพัฒน์แรงงานถึงความคุ้มค่าของโครงการนี้ซึ่งจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อสั่งการไปยังคณะรัฐมนตรีให้งดไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
3: และมาติดตามสรุปประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงศ์ครับ
5: สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินมีความผิดใน114จาก115ข้อหาที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกจากการรายงานของสื่อชื่อดังในอังกฤษโดยทีมเรือใบสีฟ้าโดนสอบสวนย้อนหลังเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำผิดกฎการเงินในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018และได้มีการไต่สวนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปี2024และผลตัดสินล่าสุดจากคณะกรรมการอิสระก็ตัดสินว่ามีความผิดเกือบทุกข้อหายกเว้นข้อหาเดียวแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะเดียวกันทางสโมสรก็มีแนวโน้มที่จะเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อไปด้านสโมสรลิเวอร์พูลประกาศแต่งตั้งจูเลียนวอร์ดวัย45ปีเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรแทนที่ริชาร์ดฮิวช์ถือเป็นการกลับมารับตำแหน่งครั้งที่2ของวอร์ดหลังจากที่เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วในฤดูกาล 2022-2023 โดยภารกิจสำคัญที่จะทำคือเจรจาสัญญา

0: ของริโอเอ็นกูโมฮารวมถึงพิจารณาอนาคตของอลิซงเบเกอร์และเฟอร์จิลฟันไดที่สัญญาของทั้งคู่นั้นจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่เดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรบาร์เซโลนาก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่ทีมสนใจจะคว้าตัวเจเจกาเบียลดาวรุ่งวัย15ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังมีรายงานว่านักเตะเดินทางไปยังเมืองบาร์เซโลนาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตเพราะดาวรุ่งวัย15ปีพร้อมตัวแทนได้แจ้งกับทีมปีศาจแดงเพื่อต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกับสโมสรและมีผลโดยทันทีก็ทำให้เจ้าตัวนั้นได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปแต่เดโก้นั้นก็ยืนยันว่าบาร์ซ่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจะคว้าตัวกาเบียลสาธิมีจันกระจ่างวงรายงานค่ะ
1: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจกันประดับธงชาติไทยณอาคารบ้านเรือนและร่วมยืนตรงเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 8:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทองอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลาลาลาลาลา
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: วงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอทามดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นร่วมกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค
4: ์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: ความจริง MBI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
8: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้คร
9: ับหลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
7: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วเราก็ใช้อันเนี้ย MBI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
10: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเริ่มต้นงบประมาณแล้วนะคะงบประมาณใหม่นะคะนั่นก็คือ1ตุลาคมนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ถ้าพูดถึงความงามของราชวงศ์หลายคนอาจนึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าหรือว่าเจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันนะคะเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมองไปยังราชวงศ์ทั่วโลกแล้วราชินีหลายพระองค์ก็ทรงเป็นจุดสนใจด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและรสนิยมด้านแฟชั่นที่น่าประทับใจนะคะสำหรับ5ราชินีที่สวยที่สุดในโลกตามการคัดเลือกของนิตยสารแอลนิตยสารแฟชั่นไลฟ์สไตล์และความงามระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศสค่ะหนึ่งในนั้นนะคะมีพระราชินีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีสุทิดาแห่งประเทศไทยค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนในโอกาสสำคัญพระองค์มักทรงฉลองพระองค์แบบไทยที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพร้อมรายละเอียดประณีตและเครื่องประดับที่เข้ากันขณะที่ในงานระดับนานาชาติพระองค์ก็ทรงเลือกฉลองพระองค์สากลอย่างชุดเดรสหรือว่าสูทที่ดูสง่างามและคล่องตัวค่ะสมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดนด้านแฟชั่นพระราชินีราเนียมีสไตล์ที่ดูโมเดิร์นเนี๊ยบและมีความเป็นสากลมักเลือกฉลองพระองค์ทรงสูทเสื้อเชิ้ตหรือชุดที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยังคงความอ่อนโยนและสง่างามเอาไว้ได้นะคะนอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วพระองค์เนี่ยยังทรงมีบทบาทในประเด็นด้านการศึกษาเด็กและสิทธิสตรีอีกด้วยค่ะสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ทรงโดดเด่นด้วยความเรียบโก้พระราชินีแม็กซิม่าก็เป็นอีกขั้วที่ชัดเจนเลยนะคะเพราะพระองค์ทรงเลือกใช้สีสันและเครื่องประดับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพจำตั้งแต่สีแดงเหลืองฟ้าโคบอลไปจนถึงชมพูสดรวมไปถึงหมวกปีกกว้างและเครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับแต่ละลุคของพระองค์ค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนภาพลักษณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือสไตล์การแต่งพระองค์ที่เรียบง่ายทันสมัยและไม่ดูห่างไกลจากคนทั่วไปนอกจากแบรนด์ระดับไฮเอนด์แล้วนะคะพระราชินีเลติเซียยังทรงเลือกฉลองพระองค์จากแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นซาร่าและแมงโก้ทำให้หลายลุคกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วไปนอกจากนี้ยังทรงนิยมชุดเดรสเสื้อเชิ้ตและเสื้อผ้าที่มีเส้นสายเรียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามและเป็นมืออาชีพค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กนะคะสไตล์ของพระราชินีแมรี่สะท้อนแนวคิดแบบน้อยแต่มากตามสไตล์สแกนดิเนเวียพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์เป็นชุดสูทเดรสทรงเรียบเสื้อโค้ทตัวยาวและโทนสีสุภาพจุดที่น่าสนใจเลยค่ะนั่นก็คือพระองค์ทรงนำฉลองพระองค์เดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยเป็นการเปลี่ยนเครื่องประดับหรือวิธีจับคู่ทำให้แต่ละลุคดูแตกต่างออกไปค่ะซึ่งทั้ง5พระองค์ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ความโมเดิร์นของพระราชินีราเนียสีสันสดใสของพระราชินีแม็กซิม่าความโดดเด่นของอัตลักษณ์ไทยในฉลองพระองค์ของพระราชินีสุทธิดาความเรียบหรูของพระราชินีเลติเซียไปจนถึงความมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียของพระราชินีแมรี่ที่มานะคะก็ข้อมูลจากนิตยสารแอลนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะของปวงชนชาวไทยเพราะว่า1ใน5ราชินีจากราชวงศ์ทั่วโลกพระราชินีสุทธิดาของไทยเราค่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่สื่อนอกเนี่ยได้ยกย่องพระองค์ให้เป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะ ค่ะเราไปต่อกันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ค่ะในระดับจังหวัดและระดับประเทศนะคะสามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสสคจังหวัดทุกจังหวัดหรือสรพพื้นที่1ถึง10หรือจะติดต่อไปที่สายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการอันนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้าไปได้นะคะต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของเด็กๆไทยกันบ้างค่ะก็เป็นน้องๆจากสมุทรสาครนะคะจากมหาชัยสู่การเผยแพร่โขนและรำไทยให้ชาวจีนได้ชื่นชมนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสาครค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวมหาชัยเมื่อเด็กๆจากจังหวัดสมุทรสาครได้มีโอกาสเดินทางไปไกลนะคะถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมแสดงโขนและรำไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาตินั่นเองค่ะจากเด็กตัวเล็กๆนะคะที่ฝึกฝนท่ารำฝึกความพร้อมเพรียงและเรียนรู้รายละเอียดของนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องและก็ตั้งใจวันนี้พวกเขาได้ก้าวขึ้นสู่เวทีไทยค่ะเวทีในต่างแดนอย่างสง่างามทุกท่วงท่าทุกจังหวะและทุกการแสดงล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความอดทนและความตั้งใจที่สั่งสมมาจากการฝึกซ้อมโขนและรำไทยไม่ได้เป็นเพียงการแสดงบนเวทีนะคะแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและภูมิปัญญาของคนไทยการที่เด็กๆสมุทรสาครมีโอกาสนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ถึงนครเซี่ยงไฮ้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการทำให้ผู้คนจากอีกประเทศนึงได้รู้จักความงดงามของประเทศไทยผ่านการแสดงของเยาวชนเบื้องหลังรอยยิ้มและความสวยงามบนเวทีคือความทุ่มเทของเด็กๆครูผู้ฝึกสอนค่ะผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้เด็กๆจากมหาชัยค่ะไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของโรงเรียนหรือว่าครอบครัวนะคะแต่พวกเขาคือตัวแทนของสมุทรสาครและตัวแทนของประเทศไทยที่ได้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยสามารถนำความสามารถและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปสร้างความประทับใจบนเวทีระดับนานาชาติได้ก็ขอชื่นชมในความตั้งใจแล้วก็ความสามารถของน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะที่กล้าก้าวออกจากบ้านเกิดเดินทางไปไกลถึงเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทำหน้าที่เผยแพร่ความงดงามของนาฏศิลป์ไทยด้วยความภาคภูมิใจจากมหาชัยสมุทรสาครสู่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระยะทางอาจไกลแต่หัวใจของเด็กๆยังคงพกความเป็นไทยไปด้วยเสมอก็ขอให้ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นความทรงจำที่งดงามค่ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรักและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานมรดกของชาติให้คงอยู่ต่อไปด้วยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะก่อนที่จะพักฟังเพลงกันเพาะๆนะคะนั่นก็คือที่เขาขยายตำบลเขาพระอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายเพื่อที่จะร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างพื้นที่ธรรมชาติสำหรับคนและสัตว์ในท้องถิ่นค่ะโดยมีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะก็เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้นะคะเป็นการปลูกยางนาเติมชีวิตให้ผืนดินในครั้งนี้มีการนำกล้ายางนาที่มีเชื้อเห็ดเพาะมาร่วมปลูกรวมกว่า 12,000 ต้นแขวงทางหลวงชัยนาทร่วมปลูก 2,000 ต้นนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนำกล้ายางนามาร่วมกิจกรรม 10,000 ต้นค่ะซึ่งทุกต้นที่ปลูกในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆในสายตาของเราแต่เมื่อเติบโตขึ้นจะกลายเป็นร่มเงาแหล่งอาหารบ้านของสัตว์และเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับคนรุ่นต่อไป ไปค่ะก็เรียกได้ว่าจากเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์โครงการฟื้นฟูเขาขยายเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2558นะคะในช่วงที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์และเป็นพื้นที่พักผ่อนออกกำลังกายและเรียนรู้ธรรมชาติของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัจจุบันโครงการนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการฟื้นฟูป่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากพลังของชุมชนความร่วมมือของหน่วยงานหัวใจของจิตอาสาและการลงมือทำร่วมกันจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งสู่พื้นป่าที่กำลังเติบโตเขาทะเลทรายในวันวานกำลังกลายเป็นเขาสวรรค์ของคนชัยนาทในวันหน้าค่ะต้นไม้หนึ่งต้นอาจเปลี่ยนพื้นที่แต่พลังความสามัคคีของคนทั้งชุมชนเปลี่ยนอนาคตได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะนำมาส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในวันนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็มาอัปเดตนะคะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมค่ะโดยมีกำหนดการดังนี้นะคะวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมค่ะเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมค่ะเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมตลอดพิธีการค่ะพูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดนะคะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะลงพื้นที่นะคะสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะในช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดทำดอกไม้จันทร์กันแล้วนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดตราดนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์จุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดนะคะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมพร้อมกับสาธิตการจัดทำดอกไม้จันทร์กฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับผู้เข้าร่วมสามารถนำไปขยายผลจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในทุกๆภาคส่วนค่ะวันนี้ทางรายการมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรขอเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: กรมศิลปากรดำเนินการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉัตรเบญจาคือเครื่องสูงสำคัญสำหรับตั้งเป็นเครื่องประกอบราชรถราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆทั้งหมด5ชั้นโดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันโดยลำดับโดยโครงสร้างฉัตรมี2รูปแบบคือ 1. โครงสร้างที่สามารถหุบและกางออกได้เหมือนร่มซึ่งเป็นโครงสร้างอย่างโบราณประเพณีใช้ไม้เนื้ออ่อนและไม้ไผ่เป็นวัสดุโครงสร้างหลัก 2. โครงสร้างแบบยึดแน่นไม่สามารถหุบและกางออกได้นิยมใช้โลหะเป็นวัสดุโครงสร้างหลัก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำการจัดสร้างฉัตรเบญจาขึ้นใหม่โดยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อย4782และราชรถน้อย4783ทำการจัดสร้างด้วยโครงสร้างไม้ไผ่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีโดยกระบวนการจัดสรรฉัตรโครงสร้างแบบโบราณประเพณีนั้นมีทั้งหมด6ขั้นตอนได้แก่1การออกแบบและการเขียนแบบ2การจัดเตรียมกำพูและยอดฉัตร3การจัดเตรียมซี่ไม้4การประกอบซี่ไม้ไผ่กับกำพู5การจัดเตรียมผ้าระบายฉัตรหรือผ้าลายทองแผ่ลวด 6. การประกอบฉัตรเบญจาซึ่งดำเนินการจัดสร้างโดยกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีตกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทยกลุ่มช่างเขียนและช่างลายรถน้ำกลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่โดยพี่ๆเขายืนยันว่าการดำเนินการจัดสร้างฉัตรเบญจานั้นจะดำเนินการจัดสร้างด้วยความประณีตเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด
0: ทุกการให้คือพลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะคะกองทุนไทยทิพย์ยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านช่องทางดังต่อไปนี้สามารถบริจาคด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนไทยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะหรือจะโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์บัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าค่ะที่หมายเลข229-303-2666บัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่านะคะที่หมายเลขบัญชี229-429-9777หรือเป็นการสแกน QR Code ระบบ eDonation ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาคกันได้นะคะสำหรับข้อมูลการบริจาคค่ะจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะคะโดยอัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีผู้บริจาคต้องกดยอมรับเพื่อให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากรสำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษี2เท่าค่ะโปรดระวังมิจฉาชีพนะคะหากชื่อบัญชีผู้รับเงินปรากฏเป็นนายนางนางสาวหรือชื่ออื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนั่นก็คือถ้าไม่ใช่ชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์เนี่ยอย่าโอนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่แบบปังก็ได้อ่ะเพราะว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยได้โชว์ให้สายตาชาวโลกเห็นกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาความสามารถบิวตี้ควีนหรือวงการดนตรีระดับโลกนะคะวันนี้เราได้รวบรวม4ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างสมเกียรติค่ะเรื่องแรกเลยนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยปลดล็อกคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์สร้างความปลื้มปิติค่ะให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศหลังลูกยางสาวไทยลงสนามดวลจุดเดือดเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดระทึก3-2เซตนะคะ3-2เซตส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าคว้าตั๋วลุยศึกชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องที่2ปรากฏการณ์ที่2นั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ผงาดคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงนะคะกระหึ่มเวทีโลกนะคะเมื่อน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยสาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตอายุน้องเพียงแค่16ปีค่ะกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลค่ะมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้รับสิทธิ์คว้าโชว์เดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะปรากฏการณ์ที่3นั่นก็คือโอปอสุชาตาครบรอบ1ปีมิสเวิลด์2025กับภารกิจทรงคุณค่าเพื่อสังคมนครแห่งความงามร่วมฉลองความครบรอบ1ปีการทำหน้าที่ของโอปอสุชาตาช่วงสีคนไทยคนแรกนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎฟ้ามิสเวิลด์2025เมื่อวันที่31พฤษภาคม2025ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเธอได้ลบคำครหาแล้วก็เดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ OPOR4HER รณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมทำพอดแคสต์ร่วมมือกับโรงพยาบาลตรวจคัดกรองและสามารถระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้กลายเป็นความรู้นั่นเองค่ะและปรากฏการณ์สุดท้ายนั่นก็คือน้องลิซ่าทุบสถิติโลกปล่อย MV สวัสดีค่ะยอดวิววันแรกเนี่ยสูงสุดแห่งปี2026เลยนะคะก็เรียกว่าปังแบบหยุดไม่อยู่เมื่อน้องลิซ่าเนี่ยปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะกว่าสถิติเป็น MV ที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงที่สุดในปี2026ของศิลปินทั่วโลกด้วยยอดวิว24ชั่วโมงแรกเนี่ยสูงถึง 70.8 ล้านวิวค่ะนะคะก็ส่งผลให้น้องลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี MV ยอดวิวเกิน70ล้านวิวภายในวันแรกถึง2เพลงนะคะต่อก็ถือว่าครองอันดับ1แล้วก็อันดับ2ยอดวิวสูงสุดตลอดการบน YouTube นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของคนไทยเรานั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะก็พูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ได้ผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับการที่เที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าต้องใช้เวลารอรับสัมภาระเป็นเวลานานโดยตรวจสอบแล้วพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทการบินไทยบางส่วนขัดข้องส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งประสานการบินไทยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลการรับสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการรับส่งมอบสัมภาระและสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดและมาติดตามที่ทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธีตารีสายสว่างครับ
4: วันที่28กันยายนนี้8นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันและเริ่มลดลงตามคาดการณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยยังต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำกรมชลประทานพร้อมร่วมมือกทม.เร่งแก้ปัญหาระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเผยเตรียมชงครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอังคารที่29กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านบาทคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังพร้อมกับคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มต้น1ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม69เหตุจากฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขยายเวลา2เดือนเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทต่อ2เดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: รักษามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง

0: ต่อครั้งต่อไปในเวลา 14 นาฬิกา อิตคณินทร์ บุญประเสริฐ ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: made men cry.
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
5: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: You know what it is? The others.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย
2: ์ชีวิตอ่ะมันต้องมีทั้งงาน
1: มีทั้งเงิน
2: แล้วก็มีทั้งเธอนะคุณสวย
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: GFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต GFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ GFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกกมุตค่ะนายกรัฐมนตรีนำทีมลงพื้นที่เขตหลักสี่ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมเรียกประชุมครม.ด่วนพิจารณาประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าและน้ำท่วมส่งผลกระทบนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดย Mazda CX-6 E ใหม่ลง

0: ฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไวยสาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ทั้งนี้ภายหลังเสร็จภารกิจลงพื้นที่เขตหลักสี่นายอนุทินและคณะเดินทางต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ในเวลา14 นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลและได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการพร้อมย้ำว่าต้องอยู่ที่ครม.พิจารณาเพื่อตรวจสอบก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายข้อจำกัดและระเบียบใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปโดยระบุว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะจะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากตัวอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงก็ต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องคงไม่ได้หยุดอยู่แล้วซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีวิธีบริหารจัดการของตัวเองสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมทั้งนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ติดค้างที่สนามบินหลังไฟดีเลย์กว่า8 ชั่วโมงสาเหตุเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนกระเป๋าขึ้นเครื่องคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ต้องติดค้างอยู่ภายในสนามบินนานหลายชั่วโมงเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนสัมภาระและอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากเดิมที่จะต้องออกเดินทางเวลาเที่ยงคืน5 นาทีของวันที่27 กันยายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644แต่จนถึงเวลา6 นาฬิกา 40 นาทีของวันนี้นักกีฬาและผู้โดยสารยังต้องรออยู่ที่สนามบินแม้จะเลยเวลากำหนดออกเดินทางมาแล้วกว่า6 ชั่วโมงสุดท้ายในเวลา8 นาฬิกาที่ผ่านมานักกีฬาและผู้โดยสารเที่ยวบิน TG644 สามารถออกเดินทางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังต้องรออยู่ในสนามบินนานถึง8 ชั่วโมงจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาก นกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ยี่สิบแปดกันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจกันประดับธงชาติไทยณอาคารบ้านเรือนและร่วมยืนตรงเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา8 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สลิปท่านก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย
1: 1565อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
3: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับ Master ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: ไอคอนกลุ่มโป
5: ย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
6: นั่นคือ
5: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

0: อบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์มีโอกรอบมีโอกรอบ
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
5: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
4: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
12: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
13: มแฉข่าวเช้า
14: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
15: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
16: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ธรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนรับมือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
20: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
21: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ

0: ำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาประชาสัมพันธ์เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเหนืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากและในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้ทำการระบายน้ำเลยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างแต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณน้ำในอ่างใกล้จะเต็มความจุและยังไม่มีแนวโน้มว่าปริมาณจะลดลงทำให้โครงการมีความจำเป็นจะต้องทำการพร่องน้ำลงบ้างเพื่อรักษาเสถียรภาพไม่ให้ปริมาณน้ำในอ่างเกินเกณฑ์สูงสุดโดยข้อมูลณเช้าวันนี้เวลา 6:30 นปริมาณน้ำในอ่าง 256.84 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 87.14% เกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดและคาดว่าจะเต็มความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2569เป็นต้นไปในอัตราประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแคลหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ทราบและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่มีประกาศปิดบริการแล้ว2วันคือวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดมวล น้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้น้ำป่าได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงจนไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ทางอุทยานจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานก่อนพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแทนที่ความฝันของคุณ
4: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยโครงส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: GFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต GFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ GFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: สวัสดีวันอาทิตย์คิดอะไรไม่คิดคิดถึงแต่เธอ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คืนนี้ดูหนังป่ะ
2: ดูดิชวนแฟนยัง
1: ชวนแล้ว
2: แล้วเพื่อนอะ
1: ส่งแชทไปแล้ว
2: พ่อแม่ล่ะ
1: เดี๋ยวโทรชวน
2: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: คืนนี้ดูหนังป่ะ
2: ดูดิชวนแฟนยัง
1: ชวนแล้ว
2: แล้วเพื่อนอะ
1: ส่งแชทไปแล้ว
2: พ่อแม่ล่ะ
1: เดี๋ยวโทรชวน
2: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
3: EFM Fandom Live
4: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
4: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจิน Native 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
5: ริวจินตัวจริงต้อง
7: กินหวานร้อยคร
5: ับ กินหวานร้อย
4: จริงไหมพี่ริว
7: 20คะแนน
5: ให้20เต็มเลยนะฮะ
7: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
4: ข้อสุดท้ายคร
7: ับ ริวจินแพทิ
4: ต้อง
7: มีมาเทิร์นน่ารัก
5: อันนี้ปิดจบสวยเลยมีแม่ที่น่ารัก
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะรัฐบาลย้ำสิทธิมาตรา33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้รับเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย50เปอร์เซ็นต์ขออภัยค่ะ 50% ไม่เกิน90วันสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
12: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสามัญประจำบ้าน
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่

0: ได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางการจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบด้วยแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส.2/01/7หนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างและหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกด้วยส่วนของนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างยื่นเรื่องได้ผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั้งนี้ผู้ประกันตนยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับหน่วยทหารเพิ่มจุดรับส่งประชาชนสัญจรคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
2: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ54เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรับฟังสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมกำชับกำลังผลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะกำลังให้มีความพร้อมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ดังกล่าวได้กำหนดเป็นจุดรับส่งประชาชนโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดเน้นรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์พักพิงชั่วคราวสำนักงานเขตสวนหลวงพร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22เขตและเส้นทางสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางวิริยะจันตรารายงาน
0: และเช้าวันนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครสำหรับมื้อเช้าได้จัดเตรียมเมนูผัดพริกแกงไก่และหมูยอจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่ม200ขวดแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
3: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจกันประดับธงชาติไทยณอาคารบ้านเรือนและร่วมยืนตรงเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 8:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คนเดียวมันเป็นอย่างไรบางครั้งก็ทนไม่ไหวหัวใจฉันมันว่างเปล่า
1: ที่บนทุกคนเพลงที่เคยได้ฟังไม่เข้าใจมัน

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: Are you ready? 1, 2,

0: BFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
4: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นร่วมกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค
2: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้พุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
6: คือนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
5: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
6: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
7: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: นับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายลึงเริ่มจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
3: 1 2 3 go
4: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
6: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต TFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ TFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
11: เซนโซได
10: เปลี่ยนเลย
12: เลอา
13: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
12: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
14: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
15: ไม่จริง
14: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
15: ไม่จริง
14: แล้วอะไรจริงอ่ะ
16: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
14: เส้นละ 1,990 บาท
16: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
14: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
16: ๆสอบถามโทร1153
17: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
13: เลอา
12: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
14: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีกลับจากลอนดอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทันทีสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศเร่งรับมือน้ำท่วมหวั่นซ้ำรอยหัดใหญ่ย้ำอาหารต้องมีคุณภาพเซลบอดแคสต้องเตือนชัดเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเยียวยาพร้อมเตรียมใช้ระบบประกัน

0: นครและ9จังหวัดเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเสริมแนวป้องกันน้ำดูแลโรงพยาบาลและชุมชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจอโทษหนักจำคุกสูงสุด5ปีรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนกักตุนสินค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำมาต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้เจ็บจับตายแล้ว2จระเข้หลุดจากฟาร์มสระแก้วเร่งค้นหาอีก2ตัวขณะระดับน้ำเริ่มลด 5-10 เซนติเมตรชลประทานเผยหากไม่มีฝนซ้ำคาด2วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินครนายกน้ำท่วมพื้นที่ขยายวงกว้างเคลื่อนตัวผ่านเมืองนครนายกทำให้พื้นที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์และอำเภอปากพลีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดนนทบุรีประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดด้านผู้ว่าราชการปทุมธานีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม90ชุมชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีส่วนกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังสูงลดระดับช้าแยกบางกะปิอ่วมน้ำสูง 1.3 เมตรผู้ว่าราชการชัดชาติเผยคลองหลักน้ำเต็มพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้คาด 2-3 วันคลี่คลายณัฐพงษ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจันทบุรีจี้เร่งประกาศพื้นที่ประสบภัยหลังปภ.ขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึง 24 นาฬิกาวันที่29กันยายนนี้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยเนเน่รอยัลเดินทางกลับถึงภูเก็ตพร้อมครอบครัวหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ท่ามกลางการต้อนรับจากผู้ว่าราชการภูเก็ตญาติและแฟนคลับเตรียมจัดขบวนแห่รอบเมืองเก่าเย็นนี
1: ้สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบเคียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
6: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
5: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
9: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
10: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
11: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
12: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต TFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ TFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
13: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดยังมีเสาร์อาทิตย์แต่ทั้งชีวิตเราอ่ะมีแค่เธอนะ
12: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างเท่าทัน

0: ับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: FM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เก็บเงินทีละนิดเดี๋ยวชีวิตก็จะสบาย
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดี

EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มีโอกาสมีโอกาสแมวเลี้ยงในบ้านต้องมีโอกาสอาหารแมวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
2: สน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: คืนนี้ดูหนังป่ะ
5: ดูดิชวนแฟนยัง
4: ชวนแล้ว
5: แล้วเพื่อนอ่ะ
4: ส่งแชทไปแล้ว
5: พ่อแม่ล่ะ
4: เดี๋ยวโทรชวน
5: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
4: คืนนี้ดูหนังป่ะ
5: ดูดิชวนแฟนยัง
4: ชวนแล้ว
5: แล้วเพื่อนอ่ะ
4: ส่งแชทไปแล้ว
5: พ่อแม่ล่ะ
4: เดี๋ยวโทรชวน
5: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB 1 2
6: 3 go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: ค่ะ

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
3: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

0: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะเคาะข่าวค่ำมีทุกวันนะคะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการเนี่ยมาเล่าเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นประจำวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะวันนี้ชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่านนทบุรีหรือว่าสมุทรปราการเราผ่านการเป็นผู้ประสบภัยกันมานะแต่ว่าวิกฤตนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านพ้นกันไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเปิดขึ้นมาแล้วฝนเบาบางลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกนะคะลงมาสลับหยุดกันบางช่วงนะคะแต่ว่าท้องถนนบางพื้นที่รวมถึงพื้นที่ทำตรอกซอกซอยนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะพี่น้องประชาชนยังลำบากอยู่นะคะกับการใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะคะในขณะเดียวกันวันนี้ฝากเตือนนะไปถึงเมืองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยน้ำนะคะออกจากลำน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ตามลำน้ำทั้ง3จังหวัดนี้เนี่ยเตรียมย้ายขนข้าวของขึ้นที่สูงได้เลยนะคะและในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายจังหวัดค่ะที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอุทกภัยนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็น้ำที่มันหลากลงไปนะคะในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็ขยันทำงานสุดๆนะคะเดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเช้านี้นะก็มีการเรียกประชุมเพื่อแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยกับปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีรวมถึงช่วงบ่ายนะคะก็มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะขอวันหยุดราชการเพิ่มนะ28-29ก็คือวันจันทร์และวันอังคารนี้ใน4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยพี่น้องประชาชนยังไม่สัญจรไปมาได้วันนี้ดิฉันเดินทางผ่านถนนวิภาวดีรังสิตนะคะขาที่มาจากสนามบินดอนเมืองเข้ากรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าบางช่วงเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพื้นที่นะคะทางที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยก็มีการอนุมัตินะให้ขยายนะคะการเดินทางบนทางด่วนพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขยายเพิ่มขึ้นนะโดยคุณผู้ฟังสามารถที่จะขึ้นทางด่วนฟรีพูดง่ายๆจากเดิมเนี่ยเขาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะคะขยายไปจนถึงวันเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าพื้นราบตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นทางด่วนได้ก็ขึ้นทางด่วนเดินทางกันไปนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาติดตามเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดกันนะคะช่วงนี้พักไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง6ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องต

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะทันทีที่เดินทางกลับจากต่างประเทศก็มีการเรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งให้ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยระดมกำลังเครื่องจักรยานพาหนะทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะหากจังหวัดไหนเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยเนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายหากสถานการณ์รุนแรงก็จนจำเป็นต้องขยายวงเงินทดรองราชการก็ให้รีบแจ้งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอำนาจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งการให้ทุกจังหวัดนี้นะคะเร่งไปสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยาและมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้ง3คนนั้นแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะไปดูแลพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัยเนี่ยก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการแจกจ่ายอาหารกล่องที่มีคุณภาพรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะคะต้องใช้ความข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายและระบุให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีการเตรียมตัวด้วยนะคะหลังจากนั้นนายรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ในฐานะนายกเนี่ยก็รู้สึกเสียใจและกังวลกระวายใจห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ระดมทุกหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือระบายน้ำแล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ตกซ้ำขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะ ขออภัยค่ะเปิดทางน้ำให้ลดอย่างเร็วที่สุดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย สิ่งที่ชาวบ้านมองว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันช้ากว่าสถานการณ์จริงนะคะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าก็ได้แจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตัวคำสั่งเนี่ยจะควรจะให้เนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช้ศัพท์เทคนิคนะคะให้น้อยลงนะคะแล้วก็ย้ำจากรัฐมนตรีดีอีทั้งที่อยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะบอกรัฐมนตรีดีอีว่าให้ย้ำไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องใช้ความกดอากาศต่ำกดอากาศสูงพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้น้ำมันท่วมหมดแล้วนะฮะไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะคะคือความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเร่งเยียวยาช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะคะนายรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยนะส่วนนักข่าวเองก็พยายามถามว่าเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยมีความกดเคืองต้องการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบนายรัฐมนตรีบอกว่าก็รับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะคะจัดสรรทุกองคาพยพที่มีอยู่ และเร่งแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้คลี่คลายลงอย่างเต็มที่นะคะอันนี้คือสิ่งที่นายรัฐมนตรีเนี่ยพยายามสะท้อนออกมาในขณะเดียวกันนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเนี่ยมีการสั่งการนะคะ14ข้อ ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ยืนยันว่าใน 2-3 วันนี้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายลงถ้าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะแล้วก็แนะให้ทั้งภาครัฐแล้วก็บริษัทเอกชนเนี่ยให้เวิร์กฟอร์มโฮมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงนะคะรวมถึงวันนี้นะมีมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่28และวันที่29กันยายนเป็นวันหยุดราชการค่ะพิเศษนะคะใน4จังหวัดคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาอุทกภัยแล้วก็ทางการทำพิเศษของประเทศไทยก็จะขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รอบพื้นที่กรุงเทพด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้ทางพิเศษ8เส้นทางค่ะทางด่วนขั้นที่1ก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่2ก็คือทางพิเศษศรีรัตนะคะแล้วก็ทางพิเศษฉลองรัตสายรามอินทราอัดนรงวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชนบุรีทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษบางนาอัดนรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยานะคะสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางนะคะเพราะว่าบางพื้นที่บางจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แนวราบนะคะในขณะเดียวกันไปดูกระทรวงกลาโหมกันบ้างค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพนะจัดกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ติดเตียงเป็นลำดับแรกนะคะโดยเน้นย้ำว่ากองทัพจะต้องไปสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขค่ะระดมกำลังนะคะช่วยเหลือพื้นที่22จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ประมาณ 5,500 รายนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังภัยพิบัติยกระดับการบริการทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเตรียมพร้อมทั้งสถานพยาบาลสำรองพลังงานน้ำยาเวชภัณฑ์และกำลังพลไว้อย่างน้อย72ชั่วโมงนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะคะก็ให้ดูตามโรงพยาบาลสถานพยาบาลเนี่ยต้องตรวจสอบเส้นทางเข้าออกทุกแห่งนะคะเพื่อเตรียมเส้นทางสำรองไว้ด้วยกรณีเกิดน้ำท่วมนะคะก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีคำเตือนจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนภัยโรคที่มากับน้ำนะคะแล้วก็เตือนภัยนะคะสิ่งที่จะเกิดเหตุนะคะเมื่อน้ำมาเช่นอาจจะเกิดการจมน้ำอาจจะเกิดการไฟดูดนะแล้วก็อาจจะมีสัตว์นะคะโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นพิษนั้นหนีน้ำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะคะในขนาดเดียวกันนะคะ6กลุ่มโรคนะคะที่จะมากับน้ำก็เช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะโรคไข้ฉี่หนูนะคะใครที่สัมผัสกับน้ำแล้วเกิดปรากฏว่ามีอาการเป็นไข้นะคะหรือว่ามีอาการโรคผิวหนังติดเชื้อระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินของน้ำนะคะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยที่จะมากับน้ำเนี่ยก็ใครเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าหากเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะมีอาการผื่นแดงเกิดขึ้นเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูการช่วยเหลือนะคะของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่บ้างนะคะ คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันนะคะแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ในสิงห์บุรีนั้นยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตอนนี้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีนะคะต้องเร่งอพยพกันนะคะมาอยู่บริเวณริมฝั่งถนนกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1นะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปพื้นที่ซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทราบคดีว่าถนนพัฒนาการเมื่อวานนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงนะคะพื้นที่พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อประชาชนเดือดร้อนกองทัพบกกรมทหารกรมการทหารช่างนะคะก็พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนเป็นภารกิจของกองทัพนะคะตอนนี้เราดมกำลังพร้อมยุทธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยนะคะเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะไปดูโรงพยาบาลพระมงกุฎกันบ้างนะทางพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ฐานบกนะคะก็ลงไปตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนะคะที่ส่งทีมลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพุทธาเขตสะพานสูงแล้วก็ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางจากพื้นที่น้ำท่วมสูงเนี่ยนะคะก็จะมีการบรรเทาสาธารณภัยถ้าหากรถพยาบาลเข้าไม่ถึงเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกนะคะที่เป็นลักษณะทรัคแอมบูแรนซ์นะคะนำทีมแพทย์และอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่นะคะฝากถึงเกษตรกรด้วยนะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบนี้นะคะก็สามารถที่จะประสานไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำเภอศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารในพื้นที่และกลุ่มโครงการพิเศษป้องกันภัยพิบัติด้านศุลกากรขออภัยค่ะป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเขาจะมีหน่วยเข้าไปช่วยเหลือนะคะใครที่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเลี้ยงวัวนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยประสานงานไปได้กรมปศุสัตว์เขาจะส่งเจ้าหน้าที่น่ะลงไปดูแลช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดกันได้ค่ะ
5: เบลสิทฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังกันบ้างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแจ้งวัฒนะดอนเมืองตอนนี้ยังท่วมอยู่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยถึงขั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีแล้วก็เทศบาลนครปักเกร็ดนะคะไปดูแถวพัฒนาการกันบ้างนะคะบริเวณแยกพัฒนาการตัดถนนศรีนครินทร์นะคะก็พบว่าน้ำยังท่วมพื้นที่ถนนพัฒนาการและศรีนครินทร์ทั้งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปบางกะปิและขาออกที่จะมุ่งหน้าไปบางนาตราดยังคงสูงอยู่นะฮะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะทั้งขาเข้าขาออกตั้งแต่ช่วงแยกทองหล่อถึงสะพานข้ามแยกคลองตันนะแล้วก็พื้นที่นี้เนี่ยพบว่ามีรถเนี่ยจอดเสียถึง100กว่าคันด้วยกันนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปช่วงบ่ายค่ะบอกว่าพยายามจะเร่งระบายน้ำออกนะคะโดยเฉพาะออกทางคลองแสนแสบนะคะแล้วก็จะพยายามบรรเทานะคะให้ถนนนั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูจังหวัดสมุทรปราการกันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนี้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะทั้ง6อำเภอนะคะตอนนี้ก็พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนี่ยใครที่รักษาอยู่แล้วก็คุณหมอนัดนะในวันพรุ่งนี้นี่นะคะก็แจ้งว่าเบื้องต้นเองนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ารับบริการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรวจกันตรวจเช็คกันก่อนนะคะที่จะเดินทางว่าสามารถที่จะไปใช้บริการได้หรือไม่เพราะว่ายังปิดให้บริการอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการแจ้งเปิดการบริการนี่จะมีการแจ้งกันอีกทีหนึ่งส่วนแฟดคลองจันนะคะน้ำยังสูงอยู่นะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะโดยเฉพาะบริเวณแยกนิด้าฝั่งถนนศรีบุรพาเนี่ยมีน้ำท่วมขังถึง80เซนติเมตรชาวบ้านยังต้องลุยน้ำและใช้กระมังขนของออกมาขนาดที่บางส่วนนั้นเดินลุยน้ำออกมาหาอาหารและน้ำดื่มกลับเข้าไปค่ะมูลนิธิสยามรวมใจระดมเครือข่ายจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานนะคะมีเรือกว่า10ลำลำเลียงเสบียงและน้ำดื่มเนี่ยนะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ก็ยังพบว่ามีบางส่วนเนี่ยต้องการอพยพออกจากพื้นที่นะคะเบื้องต้นฐานจากกองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นำจดหมายจากชาวบ้านในแฟลตที่อยู่ด้านในเนี่ยส่งต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีทั้งการระบุเบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือขออาหารน้ำดื่มนะคะแล้วก็ยังมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่เรียกร้องนะคะขอให้เร่งช่วยเหลือรวมถึงฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยแจ้งเตือนสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินกันบ้างนะคะไปในต่างจังหวัดกันบ้างสระบุรีค่ะฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยโค่นระเนระนาดนะคะขวางถนนพระฉายห้วยแห้งชาวบ้านสามหมู่บ้านนั้นเดือดร้อนหนักไฟก็ดับน้ำก็ไม่ไหลน้ำก็ท่วมอีกต่างหากนะคะผู้ป่วยติดเตียงได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะไปที่สระแก้วกบินบุรีกันบ้างถนนสายสุวรรณศร33น้ำท่วมหนักค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปได้ทางอำเภอเขาชะกันก็แจ้งเตือนว่าเส้นทางขาดห้ามสัญจรถนนในสายช่วงบ้านภูเงินบ้านหนองปักหลักนะคะบริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ำภูเงินถูกตัดขาด 100% ไม่สามารถเดินทางไปได้ส่วนในอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะทางหลวงหมายเลข33ตั้งแต่หน้าปั๊มปตท.ช่วงศาลาลำดวนมุ่งหน้าไปสถานีการไฟฟ้าสระแก้วบ้านแกงนะคะมีระดับน้ำท่วมสูงกระแสน้ำเชี่ยวอีกต่างหากรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปบ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายพื้นที่นะคะในสระแก้วนี่นะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเส้นทางถูกตัดขาดนะคะก่อนเดินทางเข้าไปก็ให้เช็คพื้นที่ให้ดีๆนะคะไปดูเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศกันบ้างตอนนี้พบว่าพี่น้องประชาชนนี้นะในเขตเทศบาลเนี่ยนะคะมีทั้งหมด 16,000 คนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบถึง 8,000 คนด้วยกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะไปดูอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดชลบุรีกันบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะมวลน้ำไหลมาจากอำเภอข้างเคียงนะคะเข้าท่วมทั้งเมืองเฉลี่ยสูงเกือบ1เมตรด้วยกันนะคะทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายเศรษฐกิจหยุดชะงักนะคะบางพื้นที่เนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่ารุนแรงใกล้เคียงกับช่วงภัยน้ำท่วมในปี2554แล้วก็ชาวบ้านไม่สามารถตั้งรับได้ทันนะคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แควใหญ่เพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มนะคะประกาศเตือนกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเย็นนี้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะเพราะว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประชาชนในที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรย้ายเข้าของไปไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนที่อ่างทองตอนนี้เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท้ายเขื่อนเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันชัยนาทก็แจ้งเตือนนะคะห่วยในพื้นที่เขื่อนห้วยหนองโรงจะระบายน้ำหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยนาท4ตำบลที่อยู่ท้ายเขื่อนนะก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะที่อยู่ท้ายเขื่อนเช่นตำบลกระปกเตี้ยตำบลดงคอนตำบลเนินขามอำเภอเนินขามตำบลบ้านเชียงตำบลหันคาอำเภอหันคาก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ส่วนจันทบุรีนะคะทางภาคตะวันออกนะโดนก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็พบว่ามีการเร่งระบายน้ำออกจากคลองพักดีลำไผ่ออกสู่ทะเลนะคะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูบขส.กันบ้างนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะในสถานีขนส่งนะแต่ก็เบื้องต้นเองนะคะก็ยังคงสามารถที่จะใช้บขส.นั้นเดินทางไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆกันได้ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ชี้แจงกรณีรับเรื่องร้องเรียนผู้โดยสารสายการบินนะคะที่เที่ยวขาออกนะแล้วก็ขาเข้าด้วยที่ล่าช้าเพราะว่าเบื้องต้นเองนี่นะไปรับกระเป๋าช้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเพียงพอเพราะว่าติดขัดเรื่องของปัญหาสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะพยากรณ์อากาศ 27-3 ตุลาคมนะคะบอกว่าด้านตะวันตกและภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันภาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่พักพิงได้อย่างปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามและวัดยานาวาวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์และวัดใหญ่บ้านบ่อรวมทั้งวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ สีมาทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

วงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลาดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์ศิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเวเรทานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนภักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสรรราชสกุลจุฑาทูตและราชสกุลศักดิเดชพนุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอนุภาตและบุตรจำกัดและครอบครัวหงยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น. New Day Learning สหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมซันรัตนโกสินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดินตอนที่2ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

้นทางแห่งการพัฒนาและการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมในภูมิภาคต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์นี่เพียงที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มราษฎรของพระองค์เท่านั้นนะคะแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ได้มองไปยังถึงด้านการตลาดนั่นหมายความว่าพระองค์จะทำให้ราษฎรของพระองค์เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จำหน่ายอย่างครบวงจรแน่นอนค่ะเรามาที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีซึ่งสถานที่ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นต้นแบบของการสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชเสวนีแม่ของแผ่นดินในการสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินเราจะไปเรียนรู้ค่ะว่าในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายให้กับคนทุกกลุ่มชนในสถานการณ์ปัจจุบันหรือโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการในการบาลานซ์ผลิตภัณฑ์ในการบาลานซ์ความสมดุลในการผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและรายได้ต้องสมดุลกับผู้ผลิตอย่างไรค่ะ

0: จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นไทยสู่การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเลือนหายพื้นผ้าหนึ่งผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นถิ่นแต่คือเรื่องราวของคนคือมรดกจากบรรพบุรุษและคือพลังแห่งการสร้างอาชีพที่สามารถทำให้ชุมชนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณที่กำลังสูญหายได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพลังแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงร่วมพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาทั้งการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติการสร้างอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลทุกเส้นไหมที่ถูกถักทอจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งพระเมตตาที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินเข้ากับหัวใจของประสบกรณิกรทั่วประเทศ
1: พระองค์เสด็จที่อุดรธานีแล้วพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องหมอนขิดให้เอาลายผ้าจากหมอนขิดกลับมาทอผ้ามัดหมี่ด้วยแล้วก็มาใช่ให้มาผืนผ้าด้วยแล้วก็มีการต่อยอดขึ้นมาตรงนั้นนะครับมีโอกาสโดยหน่วยงานราชการเข้ามาแนะนำในช่วงนั้นนะครับให้ยึดมั่นพระราชดำริของพระพันปีหลวงครับ
2: นั่นคือการรักษาอัตลักษณ
1: ์ใช่ครับอัตลักษณ
2: ์แล้วอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนนท์ออก คืออะไรคะ
1: การย้อมเส้นไหมด้วยดอกบัวแดงครับกลับมารวมกลุ่มสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเพราะผมมีความเชื่อในใจตลอดว่าการตามรอยเท้าพ่อแม่ของแผ่นดินครับเราจะประสบผลสำเร็จเราจะมีความสุขแล้วก็อยู่ดีกินดีแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงอยู่ในพื้นที่ครับ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกนอกจากจะได้มองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของสิ่งที่ตนเองมียังได้รับโอกาสในการต่อยอดจากพระวิสัยทัศน์สู่การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ้าไทยด้วยแนวพระดำริว่าทุกเพศทุกวัยจะสวมใส่ได้ควรมีการออกแบบที่ดีมากระตุ้นเพื่อให้ช่างทอผ้าได้เรียนรู้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นถ้าผ้าทอตัดชุดได้ตรงตามความต้องการโดยนำผืนผ้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มีความสวยงามมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัยโดยกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกและพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมพัฒนาชุมชน
3: ฝ่ายหญิงสิริวัณวรีนะคะได้พระองค์ได้สุขสันต์พระราชินิพนธ์สมเด็จพระพันปีหลวงภายใต้โครงการผ้าไทยแสนให้สนุกนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดเรื่องของการทอผ้านะคะให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะอุดรธานีของเราปีนี้ก็ได้ทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ภายใต้โครงการนี้นะคะที่นี่อย่างที่นนกอกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่รับลายผ้าพระราชทานเพื่อที่จะมาขยายผลและต่อยอดโดยใช้มีทั้งคงอัตลักษณ์ลายพระราชทานทั้งหมดแล้วก็ผสมผสานกับลายท้องถิ่นนะคะ
0: นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยพัฒนาการออกแบบลวดลายที่เป็นที่ชื่นชอบตรงตามความต้องการของตลาดแล้วช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มที่นิยมในปัจจุบัน
4: นอกจากที่เราจะช็อปผ่านออนไลน์ทางเพจผ้าทอมือหมักโครนบัวแดงชายคิมแล้วนะครับผมเราก็ยังจะมีผ้าที่จำหน่ายอยู่ที่ศูนย์ของเราครับผมก็จะเป็นห้องผ้าครับผมที่จำหน่ายก็จะมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายตั้งแต่ผ้าคลุมไหล่เป็นงานทอมือทุกชิ้นครับผมไม่มีผ้าทอเครื่องเลยเป็นภูมิปัญญาไทยของเราแท้ๆเลยครับผม อันนี้จะเป็นงานผ้ามัดหมี่สลับกับยกกิจครับผมถือว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีของเราก็คืออุดรธานีธานีผ้าหมี่คิดแอนี่ครับผมเนาะอันนี้ก็คือจะมีทั้ง2เทคนิคในผืนเดียวกันตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่างานมัดหมี่ครับผมลายมัดหมี่มันจะมีลายไม่นูนขึ้นมาครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานยกกิจยกกิจหรือว่ายกดอกมีลายนูนขึ้นมาครับผมน
2: ั่
4: นแหละครับผมแต่เรามีการรวมทันสมัยเกิดขึ้นก็คือจะมีทั้งโทนสีน้ำเงินเข้ามาก็คือเป็นลายเป็นสีโบราณดั้งเดิมครับสีตัวนี้ก็จะเป็นสีทองทองนี้ก็คือได้จากการย้อมด้วยดอกบัวแดงตากแห้งซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์อีกละครับของจังหวัดอุดรธานีของเราถ้าพูดถึงภาคกลางก็จะเป็นงานยกดอกครับผมแต่อีสานเราเรียกว่าย
2: กขิด
4: นะครับผมใช่ครับอันนี้เป็นงานยกขิดซึ่งจะเป็นการย้อมสีธรรมชาติจากกรีบบัวแดงกรีบบัวแดงสดนะครับผมผสมกับน้ำมะนาวมันก็จะออกมาเป็นสีที่สวยงามแบบนี้ออกเป็นสีชมพูชมพูประมาณนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะมาให้สีเพราะพระองค์ท่านตรัสว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะช่วยในการย้อมสีธรรมชาติ
0: จากวันแรกของการเติบโตเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกการสืบสานจึงไม่ได้หยุดที่กลุ่มทอผ้าแต่กำลังเดินทางไปสู่คนรุ่นใหม่เยาวชนจากโรงเรียนบ้านนนกอกได้นำความรู้ด้านการออกแบบและการใช้เศษผ้ามาสร้างผลิตภัณฑ์เล็กๆเช่นพวงกุญแจกระเป๋าสตางค์กิ๊บติดผมผ้าผูกผมกลายเป็นบทเรียนด้านทักษะอาชีพของนักเรียนเด็กๆได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาของคนในชุมชนและยังสามารถนำผลงานไปจำหน่ายผ่านกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกที่จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกิดเป็นรายได้ระหว่างเรียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี่คือการสืบสานที่ไม่ได้เพียงรักษาของเก่าแต่กำลังสร้างผู้สืบทอดคนรุ่นใหม่เมื่อชุมชนค้นพบว่าทุนทางวัฒนธรรมของตนสามารถสร้างได้ทั้งคุณค่าและมูลค่าจึงไม่ได้หยุดเพียงการผลิตสินค้าแต่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกและเปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทั้งการทอผ้าการสาวไหมการมัดย้อมการปั่นฝ้ายและการย้อมสีจากดอกบัวแดงนักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำเรียนรู้ด้วยตนเองและนำผลงานกลับไปเป็นความทรงจำในทุกขั้นตอนก่อนที่จะเป็นผืนผ้าอันงดงาม
3: ที่นี่เป็นหมุดหมายที่ต้องมาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สนโลกนะคะซึ่งในการที่เริ่มในการเปิดตัวมหกรรมผู้สนโลกหรือว่าการสำรวจต่างๆที่นี่จะเป็นจุดแรกที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกแล้วจะประเมินให้ผ่านองค์ประกอบของที่นี่คือลำน้ำพืชพันธุ์ที่พืชพันธุ์ก็คือบัวแดงก็ที่นี่มีครบค่ะแล้วก็เรื่องของเสน่ห์วิถีชีวิตของคนก็สอดรับกับแนวคิดของมหกรรมผู้สนโลกทั้งหมดเลยค่ะ
5: ของไทยเราเองเนี่ยจะมีเส้นใยไหมกับฝ้ายไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นเพื่อเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นตัดเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะทัดไปทำเป็นเครื่องเรือนถึงจะออกเรือนได้ในเมื่อก่อน
0: ขณะเดียวกันชุมชนยังเชื่อมโยงเรื่องราวของผืนผ้าเข้ากับอาหารวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งธรรมชาติทั้งการสาธิตข้าวต้มธัญพืชกลีบบัวแดงอีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านนนกอกจึงก้าวสู่การเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้คือพลังของการสืบสานรักษาและต่อยอดจากแม่ของแผ่นดินสู่ลูกหลานของแผ่นดินจากพระราชปณิธานสู่พลังของประชาชนและจากเส้นใยเล็กๆได้ถักทอเป็นผืนผ้าด้วยพระเมตตานี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จใต้ร่มพระบารมีที่เกิดขึ้นจากพลังของคนไทยผู้ร่วมกันรักษาสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยทำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป
2: จึงนับเป็นความโชคดีของชุมชนในท้องถิ่นไทยในทุกภูมิภาคนะคะวันนี้การที่เรายังคงร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทตามแนวทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมองเห็นความเป็นช่างในตัวของราษฎรไทยวันนี้ได้ปรากฏความสำลิดผลแห่งแนวพระราชดำริอัตลักษณ์ไทยสามารถประกาศก้องก้าวสู่ความเป็นไทยสู่สายตาสากลได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซิโนไมล์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาสแล้วในแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1156
1: ชายโต๊ะทำงานเถิดโปร
2: ความจริง MBTI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันเนี่ยแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ไทป์แล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
4: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันอาทิตย์ถึงหน้าเราจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรแต่เราไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ว้าวกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนา
3: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและครม.อนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษ28และ29กันยายนนี้พื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบอุทกภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
6: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบ3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกฤตยารัตนาทูลรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ในวันจันทร์และอังคารที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการ2วันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกับการให้บริการต่อประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติสำนักงานชลประทาน

0: พื้นที่สูงและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
0: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจกันประดับธงชาติไทยณอาคารบ้านเรือนและร่วมยืนตรงเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 8 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้วฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: แฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
1: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้น
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกได้ข้อสรุปแล้วปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดผลกระทบและผู้ว่าราชการสมุทรปราการสั่งเร่งช่วยประชาชนหลังกระแพงกั้นน้ำพังน้ำท่วมและรถจมกว่า700คันสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: พลพีประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกสรุปปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่ส่งผลกระทบในพื้นที่คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกประชุมร่วมกับนายชานนท์วสิกาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายพลพีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะขณะเดียวกันก็ต้องรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ในขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปว่าให้ปิดประตูเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกพร้อมเน้นย้ำว่าในการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยขอให้จังหวัดและทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญอาหารต้องครบ3มื้อและเร่งกู้สถานการณ์ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ในที่ประชุมนายพลเพียงได้ต่อสายตรงถึงกระทรวงต่างๆประสานขอชุดยาสามัญประจำบ้านขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือและสั่งการนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดส่งเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยของจังหวัดนครนายกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนณหมู่บ้านชวนชื่นบางนาอำเภอบางบ่อสมุทรปราการหลังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ700หลังคาเรือนรถยนต์จมน้ำได้รับความเสียหายประมาณ600ถึง700คันเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหลังหมู่บ้านพังทลายส่งผลให้น้ำจากคลองชวดพร้าวทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและปริมาณมากโดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและตั้งจุดช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจัดส่งถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันทีบิวภูริพลบุญสอนทุบสถิติเอเชียนเกมต่อเนื่องหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
7: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้ได้เพิ่มอีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดขวัญใจชาวไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังสปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในระยะวิ่ง200เมตรชายโดยเวลา 19.88 วินาทีเทียบเท่าสถิติเอเชียและทุบสถิติเอเชียนเกมและนับเป็นเหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกทั้งบิวยังกลายเป็นนักวิ่งคนไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ52ปีในระยะวิ่ง200เมตรชายนับตั้งแต่อานัท รัตนพลได้เหรียญทองในปี1970

0: 56ปีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้อันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกมซึ่งนับเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเมรัชนกอีกด้วยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News EFM News

0: ร่องรอย
1: ปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกเนตดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงเริ่มจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: EFM Playlist of the Week
3: New entry
4: number 14.
0: ขอแค่นี้ปัน

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
4: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ไอคอนกลุ่มโป๊ก
3: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปี1 นะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
4: นั่นคือ
3: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: EFM แฟนดอมไลฟ์
4: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคร
4: ับแบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีพันเดอร์เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
5: ริวจินตัวจริงต้อง
6: กินหวานร้อยครับ
5: กินหวานร้อย
4: จริงไหมพี่ริว
6: 20คะแนน
5: ให้20เต็มเลยนะฮะ
6: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
5: เทสดี
4: ข้อสุดท้ายคร
6: ับ ริวจินแพจิ
4: ต้อง
6: มีมาเทิร์นน่ารัก
5: อันนี้ปิดจบสวยเลยคุณแม่ๆที่น่ารัก
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: EFM News ในช่วงนี้นะคะทำเนียบขาวค่ะประกาศเปิดตัวทรัมป์ทีวีนะคะก็เป็นช่องดิจิทัลสตรีมมิ่ง24ชั่วโมงเพื่อที่จะนำเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และภารกิจสำคัญต่างๆทำเนียบขาวบอกว่าช่องทรัมป์ทีวีบนแพลตฟอร์มแชร์วิดีโอจะทำหน้าที่เป็นสถานีนำเสนอแถลงการผลงานและไฮไลท์เด็ดๆแบบไม่ผ่านการคัดกรองจากรัฐบาลโดยตรงพร้อมใช้สโลแกนว่าไม่ใช่ทุกช่วงเวลาสำคัญที่จะได้ขึ้นจอทีวีของคุณแต่ตอนนี้มันเป็นไปได้แล้วติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงค่ะ
8: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
11: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
8: คือมันมีเป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
7: เขาต้องดีขึ้นได้สิ
8: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
1: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลด

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
3: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrierแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะรายงานของธนาคารโลกค่ะได้เสนอแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทยใน3ด้านควบคู่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพมากขึ้นการวางรากฐานโครงสร้างเมืองเข้มแข็งทั่วประเทศและการดันเมืองรองที่มีศักยภาพขึ้นมามีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งการนำไปสู่การปฏิบัติจริงค่ะจะต้องเชื่อมโยงทั้งโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมถึงการสร้างกลไกความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถวางแผนและขับเคลื่อนงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและการจัดหาเงินทุนที่สอดคล้องกับจุดแข็งของแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชนนะคะและก็นำไปสู่การสร้างงานที่เพิ่มผลิตภาพในระดับพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสด็จสีเกียรติกระวงค่ะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
8: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
9: สวัสดีครับผมยอดยงศิลป์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์ถ้าเธอชอบแมวเราอ้อนเก่งเหมือนแมวเธอชอบไหม
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
1: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะกรมชลประทานค่ะขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะควบคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันนะคะปัจจุบันมีการรับน้ำออกทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมทยอยผ่านน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำ5แห่งได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากโดยล่าสุดผ่านน้ำเข้าทุ่งเพิ่มอีก17ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะทำให้มีปริมาณน้ำสะสม187ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 20% ของความจุและจะทยอยผ่านน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบต่อไปติดตามกันได้ใหม่ค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
6: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
9: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประเทศจีนค่ะพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจก็คือแพลตฟอร์มควบคุมเขื่อนพลังน้ำแบบอากาศพื้นดินและอวกาศค่ะซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีระบุตำแหน่งความแม่นยำสูงด้วยระบบดาวเทียมเปิดโตเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญระดับสูงในด้านของพลังงานดิจิทัลของจีนได้เป็นอย่างดีข้อมูลจากสภาการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนบอกว่าปัจจุบันค่ะจีนและอาเซียนได้ก่อสร้างโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าข้ามพรมแดนระดับ110กิโลโวลต์ขึ้นไปแล้ว16เส้นทางค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วัสดีวันจันทร์จิตลากิจสติลาป่วยสมองลาก่อน
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกรมอนามัยนะคะเร่งสนับสนุนถุงดำและปูนขาวกว่า 3,000 ชุดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสียจากการขับถ่ายโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระบบห้องน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับประชาชนนะคะที่ห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากน้ำท่วมกรมอนามัยแนะนำส้วมกระดาษหรือส้วมชั่วคราวเป็นทางเลือกในการขับถ่ายในภาวะฉุกเฉินโดยเป็นการใช้ภาชนะที่เหมาะสมร่วมกับถุงพลาสติกหรือถุงดำที่แข็งแรงเพื่อรองรับสิ่งปฏิกูลและป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลสัมผัสพื้นหรือไหลลงสู่พื้นที่โดยรอบเมื่อใช้งานแล้วควรโรยปูนขาวและปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลและการลดสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุก

0: ความสำเร็จไม่ได้มีไว้ให้ร้องขอแต่มีไว้ให้เราถักทอด้วยการหมั่นลงมือทำ
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: และแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะข้อมูลในรายงานค่ะบอกว่าในช่วงปี2553ถึงปี2563การเติบโตของ GDP ประเทศไทยเกือบ 89% เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เมืองแต่ปัญหาสำคัญคือโครงสร้างเมืองของไทยยังคงกระจุกตัวในกรุงเทพและปริมณฑลสูงมากปัจจุบันค่ะกรุงเทพและปริมณฑลสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจเกือบครึ่งนึงของประเทศและกรุงเทพมีจำนวนประชากรมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ถึงเกือบ27เท่าแม้การกระจุกตัวนี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในอดีตแต่ปัจจุบันแล้วกำลังสร้างต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการจราจรติดขัดที่สร้างความสูญเสียถึง 7-10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพในแต่ละปีไม่รวมถึงความเสี่ยงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันค่ะเมืองรองทั่วประเทศนั้นกลับยังไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ชีวิตไม่ใช่สัญญาณไฟเขียวบางครั้งต้องรอจังหวะ

0: สวัสดีวันจันทร์ไม่มีหรอกคนพิเศษมีแต่ของกินสั่งพิเศษทุกวันเลยครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวัสดีค่ะเจ้าเจ้าสวัสดีค่ะคุณยาวพวกเราฟังนะฮะขนาดโลกทุกคนกำลังฟังพี่อัพเติม94ทักอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประเทศจีนค่ะโชว์อุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานมหกรรมสินค้าจีนอาเซียนนะคะโดยการเดินหน้าพัฒนาพลังงานสีเขียวอย่างลึกซึ้งการส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลอัจฉริยะการยกระดับการเชื่อมโยงโครงข่ายและพลังงานมาสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการไฟฟ้ากวางซีค่ะเสนอแนวทางส่งเสริมความร่วมมือกับเวียดนามและประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านของการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนและพัฒนามาตรฐานร่วมกันตลอดจนแนวทางวิจัยและพัฒนาในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางโจวบวกกับการบูรณาการในกวางซีและประยุกต์ใช้ในอาเซียนเพื่อผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงในภูมิภาคค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

0: นะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินนะ
1: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ไอคอนกลุ่มโป้ง
5: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปี1นะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
6: นั่นคือ
5: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมชลประทานเผยตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงยืนยันยังปกติไม่พบเขื่อนแตกหรือพังและ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขา
12: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โครงการชลประทานสระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ระบุว่าอ่างเก็บน้ำแตกพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติไม่พบการพังทลายหรือการแตกตัวของเขื่อนตามที่มีการเผยแพร่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้มีปริมาณน้ำและระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นโครงการชลประทานสระแก้วจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำระดับน้ำและสภาพอาคารชลประทานอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องหากพบความผิดปกติหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโครงการชลประทานสระแก้วจะดำเนินการแจ้งเตือนแล้วรายงานข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีเพื่อให้การติดตามสถานการณ์และการดูแลพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการและช่องทางของทางการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่ธงไตรรงค์ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติแต่คือสิ่งที่สะท้อนรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของไทยมาอย่างยาวนานติดตามจากรายงานพิเศษครับ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่คนไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงไตรรงค์ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของชาติแต่ยังสะท้อนรากฐานสำคัญของสังคมไทยผ่านความหมายของ3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ทั้ง3สีจึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบที่เชื่อมโยงผู้คนประวัติศาสตร์และสถาบันสำคัญของประเทศเข้าด้วยกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความเห็นต่างในสังคมไทยปัจจุบันความหมายของธงชาติยิ่งสะท้อนความสำคัญของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายรับฟังซึ่งกันและกันและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศวันพระราชทานธงชาติไทยจึงเป็นโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์และตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติเพราะธงชาติไทยไม่ได้มีเพียง3สีแต่สะท้อนถึงเรื่องราวความเสียสละและความผูกพันของผู้คนที่ร่วมกันสร้างประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้อิตครินบุญประเสริฐเรียบเรียงและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: สามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจกันประดับธงชาติไทยณอาคารบ้านเรือนและร่วมยืนตรงเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 8:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News
2: กินเนาะ
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
4: กินเนาะสปูน
5: ดูทรงสีน้ำเ
1: ชียร์ EFM ขอขอบคุณทุกศิลปินกู๊ดมูดพาราด็อกซ์เคลียร์อิงวรันธรและโบกี้ไลออนขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ

0: ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: ดีวันจันทร์ไม่ได้คลั่งรักแต่แค่คลั่งเธอ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: มีโอกาสมีโอกาสแมวเลี้ยงมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสู่ที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลาก

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อน

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ด
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
4: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.EFM News. EFM News.
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิฐคณินบุตรประเสริฐครับคนร้ายลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต1นายขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีนำเดินคดีกับหนุ่มขับเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมสร้างคอนเทนต์สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน